0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้จะต้องทำอะไรครับ
1: ที่ข้อสถานการณ์และตัวข้อมูลการ
0: แน่นอนครับคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้และในวันนี้นักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับต้องบอกให้ได้ว่าความต้องการจากสถานการณ์คืออะไรนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านสถานการณ์กันเลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านสถานการณ์จบแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูความต้องการจากสถานการณ์กันนะครับแต่ก่อนอื่นคุณครูอยากรู้เนื้อเรื่องโดยสรุปนะครับว่าในสถานการณ์นั้นเขากล่าวถึงเรื่องอะไรพอจะมีนักเรียนปลายทางคนใดสามารถบอกคุณครูได้บ้างครับโอ้มีหลายคนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาดูนักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับว่าเนื้อเรื่องโดยย่อของสถานการณ์เป็นอย่างไรขอตัวแทนได้เลยครับเชิญครับ
1: ร้านค้าเริ่มมียอดขายลดลงเพราะมีคู่แข่งมากขึ้นทางร้านเลยคิดจะนำเสนอเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อเครื่องดื่มในร้าน
0: ต่อได้เลยครับทางร้านอยากจะมีแนวทางการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสู่ในร้านให้มากขึ้นเขาจึงคิดกลวิธีอย่างไรครับ
1: ให้ลูกค้าลงมือทำเครื่องดื่มด้วยตนเอง
0: เขาก็เลยอยากจะเชิญชวนลูกค้าให้ได้มีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มด้วยตนเองแล้วยังไงต่อครับ
1: โดยการนำเสนอกิจกรรมที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่ได้สะดวกต่อการดื่มโดยมีกากของวัตถุดิบปนเปื้อน
0: ก็คือให้ลูกค้าได้มีโอกาสมาก็คือทางร้านจะมีให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มนะครับโดยเครื่องดื่มที่ทำนั้นจะต้องมีกากของวัตถุดิบจะปนน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสถานการณ์โดยย่อที่เพื่อนเล่าให้ฟังขอบคุณมากครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูความต้องการจากสถานการณ์กันนะครับสถานการณ์มีความต้องการอย่างไรขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางได้เลยครับเชิญครับ
2: ทางร้านจึงต้องการสร้างจุดขายใหม่โดยมีกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใน

0: ในร้านคือให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเครื่องดื่มนั้นๆหรือได้ลงมือทำเครื่องดื่มด้วยตนเอง
1: ทางร้านจะมีการเชิญชวนอย่างไรล่ะตอนนี้คุณครูทราบแล้วว่าทางร้านต้องการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มถูกไหมครับแต่ทางร้านมีความต้องการหรือกระบวนการอย่างไรถึงลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มได
0: ้โดยการนำเสนอกิจกรรมที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่ได้สะดวกต่อการดื่ม
1: เราจะนำเสนอออกมาในรูปแบบใดครับอันนี้เกือบถูกแล้วครับใช่เลยจะต้องนำเสนอออกมาในรูปแบบใดสร้างเป็นอะไรครับที่พวกเราต้องทำกัน
0: ทำขั้นตอนลงในการ์ดค
1: ่
0: ะ
1: ทำขั้นตอนลงในการ์ดยอดเยี่ยมเลยนะครับหรืออาจจะสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือความต้องการจากสถานการณ์นี้นะครับเขาต้องการให้เราออกแบบการ์ดข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับเครื่องดื่มนั้นๆหรือได้ลงมือทำเครื่องดื่มนั้นด้วยตนเองนั่นเองอันนี้คือความต้องการจากสถานการณ์นะครับเราจะต้องออกแบบการ์ดข้อมูลให้ได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูเงื่อนไขบ้างครับว่าในการออกแบบการ์ดนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวแทนขอดูคำตอบของนักเรียนห้องต้นทางครับขอตัวแทนตอบได้เลยครับเชิญครับเงื่อนไขตามสถานการณ์คืออะไรครับ
2: ทำเครื่องดื่มโดยไม่มีสารเจือปนค่ะ
1: ใช่แล้วครับเครื่องดื่มที่เราทำออกมาจะต้องไม่มีสารเจือปนหรือวัตถุดิบอื่นๆมาเจือปนนั่นเองครับหมดหรือยังครับ
2: สะดวกต่อการดื่มค่ะ
1: ต้องสะดวกต่อการดื่มด้วยนั่นเองหมดหรือยังมีอีกไหมครับเพื่อนๆช่วยกันคิดคำตอบได้นะครับแล้วอ่านแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีนะครับว่าในสถานการณ์นั้นมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมในการที่เราจะได้ออกแบบการ์ดนั่นเองครับ
2: ที่สามารถทำตามได้ค่ะ
1: อะไรนะครับขออีกครั้งหนึ่ง
2: ซึ่งจะมีการระบุขั้นตอนการทำที่สามารถทำตามได้
1: ในการ์ดจะต้องมีการระบุขั้นตอนที่สามารถทำตามได้ง่ายนั่นเองขอบคุณเพื่อนมากครับเรามาเน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเงื่อนไขของสถานการณ์คือเครื่องดื่มที่ได้ต้องสะดวกต่อการดื่มนะครับโดยไม่มีกากของวัตถุดิบเจือปนนอกจากนี้นะครับจะต้องมีการระบุขั้นตอนการทำที่สามารถทำตามได้ง่ายด้วยและนอกจากนี้นะครับจะต้องบอกเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในขั้นตอนการทำเครื่องดื่มลงในการ์ดด้วยนะครับนักเรียนจะต้องบอกว่านักเรียนใช้อุปกรณ์ใดในการทำเครื่องดื่มพร้อมกับบอกถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกอุปกรณ์นั้นนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของสถานการณ์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำต่อไปครับว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับนักเรียนจะต้องร่วมกันตัดสินใจในการเลือกวัตถุดิบอย่างน้อย1ชนิดซึ่งวัตถุดิบนั้นในสถานการณ์มีอะไรบ้างครับจำได้ไหมในสถานการณ์มีส้มมีใบชาตากแห้งแล้วก็มีดอกเก๊กฮวยตากแห้งนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็มีของจริงมาให้นักเรียนได้ดูอยู่ตรงหน้าด้วยนะครับซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้แหละครับจะเป็นวัตถุดิบหลักในการที่เราจะนำไปทำเครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับอันนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างน้อยกี่อย่างนะ
1: 1
0: อย่างเลือก2อย่างได้ไหมอย่างน้อย1อย่าง2อย่างได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับโอเคจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับเมื่อเลือกวัตถุดิบได้แล้วต้องไปศึกษาเกณฑ์ก่อนนะครับต้องไปศึกษาเกณฑ์การประเมินเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปศึกษานะครับว่าเกณฑ์ในการประเมินเครื่องดื่มมีอะไรบ้างจากนั้นเมื่อนักเรียนทราบเกณฑ์แล้วนักเรียนจะต้องช่วยกันทำอะไร
1: ระดมความค
0: ิดเพื่อทำอะไรครับ
1: คิดหาวิธีหลักในการทำเมนู
0: เราต้องช่วยกันคิดนะครับในการหาวิธีที่หลากหลายในการทำเครื่องดื่มจากวัตถุดิบเหล่านี้นะครับนักเรียนจะต้องช่วยกันคิดว่าวัตถุดิบเหล่านี้จะเอาไปทำเครื่องดื่มอะไรได้บ้างนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับเงื่อนไขตามสถานการณ์นั่นเองนะครับจากนั้นก็ตัดสินใจเลือกวิธีแล้วก็วางแผนขั้นตอนพร้อมกับอุปกรณ์และก็เหตุผลต่างๆได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการทำกิจกรรมในตอนต่อไปที่เราจะทำกันนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกให้ได้นะครับว่าวัตถุดิบนี้นักเรียนจะใช้อะไรได้บ้างเมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาศึกษาเกณฑ์ต่อนะครับในส่วนของเกณฑ์การประเมินแล้วก็นำเสนอเครื่องดื่มของแต่ละกลุ่มนะครับในข้อแรกเลยนะครับการออกแบบเมนูจากวัตถุดิบที่เลือกที่ได้นะครับจะต้องแปลกใหม่มีลูกเล่นก็สามารถทำได้จริงนะครับจากวัตถุดิบนี้นักเรียนจะต้องไปช่วยกันคิดเมนูนะครับให้ได้เมนูที่แปลกใหม่นะครับน่าสนใจแล้วก็ต้องทำได้จริงด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับต้องมีการให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้จะต้องบอกได้นะครับว่าทำไมเราจึงเลือกอุปกรณ์ต่างๆและสุดท้ายนะครับในการออกแบบการ์ดจะต้องอ่านง่ายแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่กระชับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์การประเมินนะครับที่นักเรียนจะต้องเอาไปมีส่วนในการที่นักเรียนจะคิดออกแบบเมนูนะครับดังนั้นคุณครูขอสรุปขั้นตอนการทำงานคร่าวๆนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องคิดเมนูให้ได้นะครับแล้วในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะต้องลองมาทำเครื่องดื่มนั้นจริงๆก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ได้นั้นเอาไปออกแบบการ์ดได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือแบบประเมินของเรานะครับคราวนี้นักเรียนสามารถจดวัตถุดิบที่เลือกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เขียนวิธีการและขั้นตอนในการทำเมนูเครื่องดื่มลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างในส่วนแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวัตถุดิบอย่างน้อย1ชนิดนะครับอย่างน้อย1ชนิดจะ2ชนิดหรือ3ชนิดก็ได้นะครับถัดมานักเรียนจะต้องหาวิธีการที่หลากหลายในการทำเมนูเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่เลือกและสุดท้ายนะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการและระบุขั้นตอนพร้อมบอกเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกวัตถุดิบหาวิธีการที่หลากหลายตัดสินใจเลือกวิธีการและระบุขั้นตอนในการทำเมนูเครื่องดื่มครับและนอกจากนี้นะครับคุณครูสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะ ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้มีโอกาสคิดหาวิธีที่จะนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปรังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับและในท้ายชั่วโมงเราจะมาดูความก้าวหน้ากันนะครับว่านักเรียนคิดเมนูอะไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายกลุ่มเลยนะครับที่คิดเมนูกันได้แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวพวกเราลองมาสำรวจความก้าวหน้ากันนะครับว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มของห้องต้นทางนั้นจะมีเมนูอะไรบ้างและมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มหนึ่งก่อนเลยครับเชิญด้านหน้าครับ

0: ในส่วนของกลุ่มนี้นะครับนักเรียนเลือกวัตถุดิบหลักคืออะไร
1: ใบชาตากแห้งค่ะ
0: เลือกเป็นใบชาตากแห้งนักเรียนจะทำเมนูอะไรครับ
1: เมนูชาเย็นหันสาครับ
0: ชาเย็นหันสาอ่ะไหนลองบอกครูสิครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรเล่าคร่าวๆให้ฟังครับเอาแบบสรุปก็ได
1: ้ขั้นตอนที่1 นะคะเราก็จะนำใบชาตากแห้งค่ะไปกองด้วยที่กองชาค่ะ
0: ครับ
1: ขั้นตอนที่2เราจะนำชาที่ได้ไปผสมกับนมค่ะไปผสมกับนมสดค่ะขั้นตอนที่3เราจะนำผงไวท์มอลต์ไม่ใช่เราจะนำชาที่ได้นะคะไปใส่ในแก้วค่ะแล้วก็นำผงไวท์มอลต์โรยลงไปค่ะ
0: ใบชานี้หนูต้องผ่านการต้มหรือการทำอะไรมาก่อนไหมครับเอาใบชาไปกองอย่างเดียวเลยเหรอ
1: เอาไปต้มด้วยค่ะ
0: ต้องไปต้มก่อนแล้วค่อยเอามากรองเอาน้ำชาถูกไหมดังนั้นอย่าลืมนะครับเราต้องมีการต้มด้วยมีการแบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะเตรียมอุปกรณ์ในการต้มมาแบ่งกันหรือยัง
1: แบ่งแล้วค่ะ
0: แบ่งกันแล้วนะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาแบ่งหน้าที่กันและคอยเตือนกันนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะต้องเตรียมมาดังนั้นในการทำเครื่องดื่มของเราคิดว่ามีการใช้การแยกสารไหมครับ
1: มี
0: ไหม
1: ม
0: ีใช้วิธีการ
1: กรอง
0: การกรองนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับของเพื่อนๆกลุ่มที่1 นะครับก็ขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่1มากครับเชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปเชิญกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2นี้จะทำเมนูอะไรนะครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มที่2กันนะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกนักเรียนเลือกใช้อะไรครับ
1: ใช้ส้มค่ะ
0: ซึ่งเมนูที่เราจะทำคือเมนูอะไรครับ
1: น้ำส้มโซดาค่ะ
0: น้ำส้มโซดานะครับ

0: ลองเล่าวิธีการทำคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็คือเราจะทำการหั่นส้มค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เอาไปคั้นค่ะแล้วก็อาจจะใช้ตะเกียบเนี่ยขี้พวกกากสีขาวๆหรือว่าเม็ดส้มออกค่ะแล้วก็จะเอาน้ำส้มที่คั้นได้ไปใส่แก้วที่เตรียมค่ะแล้วก็ถ้าเหลือส้มก็อาจจะตัดมาตกแต่งตรงขอบแก้วค่ะ
0: ครับอันนี้คือวิธีการทำของเรานะครับอันนี้ได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะเตรียมอุปกรณ์อะไรมา
1: แบ่งแล้วค่ะ
0: แบ่งแล้วนะครับมามีเพื่อนเตรียมโซดาแล้วอุปกรณ์ในการคั้นส้มเตรียมมาหรือยัง
1: มีค่ะ
0: มีแล้วนะครับมีดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในรอบนี้เราจะทำเครื่องดื่มจริงๆนะครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์ที่นำมาใช้นะครับถ้าเป็นมีดก็ต้องระวังด้วยเวลาเอามาใช้กันนะครับระวังจะบาดนิ้วได้หรือถ้ากลุ่มไหนมีการใช้กาต้มน้ำร้อนหรือใช้ความร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับสำหรับกลุ่ม2ก็ขอขอบคุณมากครับกลับไปได้เลยเอาครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่ม3บ้างนะครับว่าจะทำเมนูอะไรเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูของกลุ่มที่3กันนะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกคืออะไรครับ
1: ใบชาตากแห้งคร
0: ับ ใบชาตากแห้งเมนูที่จะทำคือ
1: ชานมยกล้อครับ
0: ชานมยกล้อนะครับลองเล่าวิธีการทำคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับว่าจะทำอย่างไร
2: นำใบชาไปต้มครับแล้วก็มากรองครับพอกรองเสร็จก็ใส่แก้วแล้วก็ชงครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็เทใส่แก้วที่มีน้ำแข็งครับแล้วก็บีบวิปครีมครับ
0: ในการชงนี้จะต้องใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีนมจืดแล้วก็นมข้นหวานครับ
0: อันนี้ได้แบ่งหน้าที่กันเตรียมมาหรือยัง
2: แบ่งเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ แบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ในการทำเมนูเครื่องดื่มนี้มีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับ
2: มีครับ
0: มีครับเป็นวิธีการใดครับ
2: การกรองครับแยกใบชากับน้ำชาออกจากกันครับ
0: โอเคเยี่ยมเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่ม3ด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปเดี๋ยวลองมาดูของเพื่อนกลุ่ม4กันนะครับว่าจะทำเมนูอะไรเชิญเพื่อนกลุ่ม4ได้เลยครับ

0: เราลองมาดูของเพื่อนกลุ่มที่4กันนะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกคืออะไรครับ
1: คือส้มครับ
0: เป็นส้มเมนูคือ
1: น้ำส้มมหัศจรรย์ครับ
0: น้ำส้มมหัศจรรย์นะครับลองเล่าวิธีการทำคร่าวๆครับ
1: ขั้นตอนที่1นำที่คั้นผลไม้มาคั้นน้ำส้มโดยนำถ้วยมารองและนำกระชอนมารองเอาไว้ขั้นตอนที่2นำสารที่กรองได้หยิบออกมาแยกไว้ข้างนอกขั้นตอนที่3นำน้ำส้มที่คั้นได้เทใส่ลงไปในแก้วน้ำขั้นตอนที่4โรยน้ำผึ้งรอบแก้วอย่างสวยงามขั้นตอนที่6นำเยลลี่มาตกแต่งครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมดูจากกลุ่มนี้แล้วคุณครูอยากจะทานมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ของกลุ่มนี้มีการแบ่งหน้าที่กันในการเตรียมอุปกรณ์มาหรือยัง
1: แบ่งแล้วครับ
0: ดูแล้วกลุ่มนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากวัตถุดิบหลักของครูเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมครับแบ่งกันเตรียมไหวใช่ไหมไหวนะครับโอเคคราวนี้ในการทำเครื่องดื่มของเรามีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับ
1: มีครับ
0: เช่นวิธีการใดบ้างครับ
1: วิธีการกรองครับ
0: นักเรียนใช้กรองอะไรครับ
1: ใช้กรองเนื้อส้มแล้วก็เมล็ดส้มออกเล็กน้อยครับ
0: โอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกันของกลุ่มที่5นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ของพวกเรานะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกคืออะไรครับ
1: ดอกเก๊กฮวยครับ
0: เป็นดอกเก๊กฮวยตากแห้งนะครับหนูจะทำเมนูอะไรครับ
1: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: อะไรนะครับขออีกรอบหนึ่งครับ
1: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์นะครับลองเล่าวิธีการทำให้ครูฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไร
1: 1ต้มน้ำร้อนครับ2เอาผ้าขาวบางห่อเก๊กฮวยครับ
0: ครับ
1: 3นำไปใส่น้ำร้อนครับรอให้มันได้ที่แล้วใส่น้ำตาลลงไปครับชิมให้มันหวานได้ที่แล้วเอาเศษเก๊กฮวยออกครับเทน้ำเก๊กฮวยลงในแก้วครับใส่มะนาวลงไปตกแต่งแก้วให้สวยงามครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีการทำของพวกเรานะครับมีการใช้ความร้อนด้วยนะครับก็คือการต้มดอกเก๊กฮวยนะครับดังนั้นอุปกรณ์ตรงนี้มีคนเตรียมมาแล้วใช่ไหมโอเคดังนั้นในตอนทำจริงๆนะครับนักเรียนก็ต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างเลยที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมมานะครับดังนั้นแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะครับของพวกเรานี้มีการใช้วิธีการแยกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหม
1: มีครับ
0: วิธีการใดครับ
1: การตวงครับ
0: อะไรนะครับ
1: การตวงครับ
0: การตวงอย่างไรครับการตวงใช้วิธีการแยกสารไหมครับเพื่อนบอกยังไม่ใช่ไหนลองบอกสิ
2: การกรองค่ะ
0: ใช้วิธีการกรองอะไร
2: กรองเศษเก๊กฮวยค
0: ่
2: ะ
0: กรองเศษเก๊กฮวยนั่นเองโอเคก็มีวิธีการแยกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5มากๆครับตอนนี้เราก็ได้เมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายมากเลยนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็คิดชื่อเมนูได้สร้างสรรค์กันมากๆนะครับต้องลองมาดูในชั่วโมงหน้าว่านักเรียนลงมือทำออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรทานแล้วอร่อยหรือเปล่านะครับดังนั้นในวันนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถคิดได้เลยนะครับว่าผลการทำกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งแนวทางในการสรุปก็อาจจะเป็นดังนี้นะครับในวิธีการแยกสารที่เราเรียนมานะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบเมนูเครื่องดื่มได้นั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะใช้การหยิบออกเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากใบชาก็ได้นะครับหรือแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากดอกเก๊กฮวยตากแห้งก็ได้นะครับหรือจะมีการกรองเอากากส้มดอกเก๊กฮวยหรือใบชาออกจากเครื่องดื่มก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับก็มีความก้าวหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนให้มาประเมินตนเองนะครับโดยการทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1นะครับตรงนี้สามารถทำได้ตามความเป็นจริงเลยซึ่งแบบประเมินนี้จะอยู่ในหน้าที่87นะครับดังนั้นตรงนี้สามารถเอาไปทำในเวลาว่างได้เลยนะครับและในครั้งต่อไปนะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องDIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับเราจะมาลงมือทำเครื่องดื่มที่เราออกแบบไว้จริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำเมนูเครื่องดื่มตามกลุ่มที่ตนเองเลือกไว้นะครับดังนั้นแบ่งหน้าที่กันให้ดีและคอยเตือนกันนะครับว่าใครจะต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ

0: อกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชเวศรีผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
1: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX คือเค็มมาก
0: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ยากเพราะต้องทำไปตลอดลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
2: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือดดูดเลือดเข้ามาที่ตัวกองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดโดยกองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นวงจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
0: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างก็โดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับมาการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาทรมีตน

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักหนึ่งก้อนนี่นะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่ได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะฮะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับทีนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่2เนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้ว ตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่นะอย่างเนี้ยเรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงิน

น้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดทองให้ดีนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอผมมีอะไรให้เล่นบ้างนะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนเนี่ยเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันนั่นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2 คนด้วยคนหนึ่งที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโปะหัว

0: เหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
1: นั่นน่ะสิ
2: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
2: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
1: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
2: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
2: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
3: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤตพงษ์พุทธสงฆ์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นกันนะครับนักเรียนครับย้อนไปตั้งแต่คาบที่แล้วครับคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรครับการทำเส้นเวลาใช่ไหมครับซึ่งวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับมานำเสนอเส้นเวลาที่นักเรียนทำนะครับโดยวันนี้คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียน

0: จะนำเสนอในหัวข้อประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานะครับคุณครูมีตัวอย่างของเส้นเวลานะครับเส้นเวลาแรกนะครับที่คุณครูนำมาคือภาพของชุมชนอะไรครับบ้านเมืองแพร่จังหวัด
1: เลย
0: จังหวัดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเส้นเวลาของชุมชนของเขานะครับโดยจุดเริ่มต้นของเส้นเวลาพ.ศ.อะไรครับ2517เขาเริ่มอะไรครับเริ่มมีรถโดยสารนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆครับ2522มีการเกิดน้ำท่วมครั้งที่1นะครับ2523เกิดไฟฟ้าเข้ามาในชุมชนนะครับ2524ครับมีถนนลาดยางในชุมชนเกิดขึ้นนะครับ2530เกิดสงครามร่มเกล้าแล้วก็2533นะครับเริ่มมีรีสอร์ทเข้ามาในชุมชนแล้วจนสุดท้ายนะครับก็คือ2544เนี่ยเกิดน้ำท่วมครั้งที่2นะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเส้นเวลานี้นำเสนอเรื่องราวอะไรบ้างครับความเป็นมาของชุมชนอะไรอีกเรามองเห็นอะไรอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆใช่ไหมครับการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆใช่ไหมการคมนาคมใช่ไหมครับมีไฟฟ้าเข้ามีถนนตัดผ่านมีเกิดรีสอร์ทขึ้นก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับต่อไปครับผังที่2นะครับสำหรับชุมชนที่2นะครับมาดูจุดเริ่มต้นของเส้นเวลานะครับเส้นแรกคือการอะไรครับการก่อตั้งหมู่บ้านก่อนคือ2515ครับเริ่มมีการก่อตั้งหมู่บ้านเป็นต้นมาใช่ไหมฮะจากนั้นก็มีการปลูกข้าวจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็พ.ศ.2520นะครับคือการเข้ามาของพ.อ.สว.ครับต่อมา2517มีอะไรครับไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านใช่ไหมฮะมีการทำถนนแล้วก็มีการก่อตั้งกลุ่มอาชีพถนอมอาหารแปรรูปผลไม้ใช่ไหมครับ2536ครับมีอะไรกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็2538ครับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็สุดท้ายครับคืออะไรครับ2555ครับก่อตั้งสหกรณ์ของชุมชนนะครับของหมู่บ้านนั่นเองนักเรียนเห็นอะไรจากเส้นเวลานี้ครับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการพัฒนาขึ้นของชุมชนใช่ไหมครับทางด้านอะไรที่ครูบอกเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประมาณนี้ครับแล้วก็การเมืองด้วยต่อไปครับเส้นเวลาภาพที่3ครับเส้นที่3อันนี้เป็นของชุมชนหมู่บ้านเกาะน้อยนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นเวลาคืออะไรครับนักเรียนเห็นไหมการทำกะปิใช่ไหมครับ2454เลยเป็นตั้งแต่การตั้งหมู่บ้านตั้งแต่ปี2454เลยใช่ไหมครับแสดงว่าอาชีพหลักของชุมชนนี้คืออะไรครับการทำประมงนั่นเองมีการเริ่มจับอวนมีการทำกระชังปลาต่างๆใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งมีการนำเสนอการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับการยุคเจริญของการขายที่ดินก็เกี่ยวกับอสังหาเหมือนกันมีอะไรครับการปลูกยางพาราเกี่ยวกับอะไรครับเกษตรใช่ไหมฮะในหมู่บ้านนั่นเองการสร้างมัสยิดคืออะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับศาสนาอิสลามนั่นเองครับแล้วก็มีอะไรครับมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการอะไรครับการเมืองการปกครองนั่นเองนักเรียนครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3เส้นเวลาเนี่ยจะสื่อถึงพัฒนาการของชุมชนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเลยใช่ไหมครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอเส้นเวลาที่เราทำครั้งที่แล้วนะครับในคาบนี้นักเรียนจะต้องสามารถนะครับอธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นได้นะครับรวมทั้งนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูให้นักเรียนแต่ละคนเลยนะทำเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองใช่ไหมครับนักเรียนได้ทำมาไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับเลือกเส้นเวลาที่ดีที่สุดของกลุ่มเรานะครับ1คนว่าได้ทำชุมชนอะไรมานำเสนอแบบไหนนะครับสำหรับการนำเสนอเส้นเวลาในวันนี้นะครับนักเรียนเราจะต้องอิงกับวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอนครับ

5ขั้นตอนเช่นเคยขั้นแรกคืออะไรครับการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาขั้นตอนที่2คืออะไรครับการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นที่3ครับการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานขั้นที่4ครับการสรุปความรู้และขั้นที่5คือการนำเสนอครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการทำเส้นเวลาขึ้นนักเรียนคิดว่าอยู่ในขั้นไหนครับครั้งที่แล้วเราทำเส้นเวลากันการสรุปข้อมูลใช่ไหมครับสรุปความรู้นั่นเองซึ่งวันนี้คืออะไรครับขั้นที่5นั่นเองก็คือด้านการนำเสนอข้อมูลนะครับหรือการนำเสนอคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับก็คือกิจกรรมเส้นเวลาชุมชนของฉันนะครับจะเป็นการนำเสนอนะครับเส้นเวลาเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนของตนเองนะครับคุณครูจะให้เลือกกลุ่มละ1ชุมชนเท่านั้นนะครับโดยจะต้องบอกความสำคัญแหล่งที่มาประเภทและประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งหลักฐานนะครับนักเรียนครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับ

แล้วก็กลุ่มไหนไม่มีสีนะครับสามารถมารับสีได้ที่คุณครูนะข้างหน้าเลยนะครับรวมทั้งการทำเส้นเวลาเนี่ยนักเรียนสามารถใช้โพสต์อิทในการตกแต่งได้นะครับอธิบายความเพิ่มได้สามารถมาเอาได้นะครับหลังจากได้อุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนร่วมกันหานะครับว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยนักเรียนจะเลือกชุมชนใดนะครับเป็นชุมชนที่จะนำมันทำเสนอนักเรียนครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับเริ่มทำได้ครับผม

0: ครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยคุณครูจะให้กลุ่มที่3นะครับออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่3ครับได้เลือกท้องที่ที่ไหนครับ
1: ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีคร
0: ับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเส้นเวลาเนี่ยเริ่มต้นที่ไหนครับ
1: เริ่มต้นที่5พฤษภาคม2444ครับได้แบ่งเขตแขวงเมืองเพชรบุรีออกเป็น6อำเภอจัดตั้งอำเภอท่ายาอำเภอ
0: นายาง
1: นายางครับ
0: เมื่อ5พฤษภาคมนะครับ2444นะครับได้มีการจัดตั้งอำเภอนายางเกิดขึ้นนะครับเส้นต่อไปครับคืออะไรเรื่องต่อไป
1: พ.ศ. 2454สถานีรถไฟเพชรบุรีบ้านชะอำครับ
0: 2454นะครับมีการเปิดเส้นทางรถไฟจากสถานีเพชรบุรีนะครับมาสู่ที่บ้านชะอำนะครับต่อไปครับผม
1: วันที่29เมษายนพ.ศ. 2460ได้เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอนายางเป็นอำเภอหนองจอก
0: 2460นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งชื่ออำเภอใหม่ก็คือจากอำเภอนายางเป็นอำเภอหนองจอกนะครับผมต่อไปครับ
1: พ.ศ. 2466ถึงพ.ศ. 2467ได้สร้างพระราชนิเวศ
0: มฤคทายวัน
1: เ
0: มื่อพ.ศ. 2466นะครับถึง2467เนี่ยบริเวณชะอำเนี่ยมีการสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันขึ้นนะครับต่อไปครับผมเรื่องต่อไป
1: วันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2487ได้เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองจอกอำเภอชะอำ
0: เมื่อ26ธันวาใช่ไหมครับ2487นั่นเองมีการเปลี่ยนชื่ออำเภอครับจากอำเภอหนองจอกเป็นอำเภอชะอำนะครับที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนั่นเองต่อไปครับ
1: วันที่25พฤษภาคมพ.ศ. 2542ได้ยกฐานะจากสุขภิบาลเป็นเทศบาลตำบลนายาง
0: ได้ยกจากสุขภิบาลนายางนะครับเป็นเทศบาลตำบลนายางนั่นเองมีการเปลี่ยนการรูปแบบการปกครองใช่ไหมครับก็คือจากสุขภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนั่นเองครับต่อไปครับ
1: วันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2547ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลชะอำเป็นเทศบาลเมืองชะอำ
0: โอเคก็มีการยกฐานะเหมือนเดิมนะครับจากเทศบาลตำบลชะอำยกฐานะให้สูงขึ้นนะครับเป็นเทศบาลเมืองชะอำนะครับผมนักเรียนครับจากเส้นเวลาที่เพื่อนๆนำเสนอมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเส้นเวลาเนี่ยเสนอเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับท้องถิ่นบ้างครับด้านไหนบ้างมีการแบ่งเขตเมืองคิดว่าคือด้านไหนครับการเมืองการปกครองใช่ไหมต่อมามีสถานีรถไฟจากเพชรบุรีมาถึงชะอำเลยคิดว่าด้านไหนครับการคมนาคมการเดินทางครับผมอันนี้ก็เป็นการเมืองการปกครองใช่ไหมครับผมที่เพื่อนนำเสนอมามีการสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันอันนี้คือด้านอะไรครับทราบไหมใครเคยไปเที่ยวบ้างครับที่นี่ไม่เคยใช่ไหมฮะพระราชนิเวศมฤคทายวันนะครับก็คือสถานที่ตากอากาศนะครับของรัชกาลที่6นะครับมีการสร้างที่ชะอำนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับก็มีการยกฐานะจากเทศบาลตำบลนะครับเป็นเทศบาลเมืองก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการเมืองการปกครองนะครับทุกคนครับตบมือให้กลุ่มที่3นะครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ได้เลือกท้องที่ที่ไหนครับ
2: ที่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
0: ที่บ้านเขาเต่านะครับที่ตำบลหนองแกนั่นเองอยู่ที่หัวหินเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของเส้นเวลาของกลุ่มนี้ครับเลือกที่ไหนครับเลือกเวลาคือพ.ศ.ไหนครับ
2: พ.ศ. 2507ค่ะรัชกาลที่9เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเขาเต่าค่ะ
0: 2501นะครับรัชกาลที่9นะครับเสด็จเยี่ยมราษฎรนะครับที่บ้านเขาเต่านะครับเป็นครั้งแรกเลยต่อไปครับเส้นเวลาต่อไป
2: พ.ศ. 2506ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นค่ะ
0: เมื่อ2506นะครับมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับต่อไปครับ
2: พ.ศ. 2507ถึงพ.ศ. 2508ส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุกค่ะ
0: มีการส่งเสริมนะครับการทอผ้าด้วยกี่กระตุกนะครับแล้วก็ต่อไปครับ
2: พ.ศ. 2509ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าค่ะ
0: มีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมนะครับการทอผ้าที่บ้านเขาเต่านั่นเองต่อไปครับผม
1: พ.ศ. 2545ชุมชนได้พัฒนาการทอผ้าจากผ้าฝ้าย 100% ค่ะ
0: มีการพัฒนาของชุมชนนะครับจะมีการใช้ผ้าจากเส้นใยต่างๆมากมายใช่ไหมครับแล้วก็มีการพัฒนาจนกลายเป็นการทอแบบใช้ฝ้าย 100% นะครับแล้วก็ตับ
1: วันที่28ธันวาคม2551รัชกาลที่9เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
0: โอเคครับสำหรับอันสุดท้ายก็คือการเสด็จทอดพระเนตรนะครับประเพณีการแข่งเรือยาวนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับจากเส้นไทม์ไลน์ที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้นำเสนอมาครับได้นำเสนอมุมมองใดของชุมชนบ้างครับอันแรกเคยอันแรกได้ไหมครับอันที่สองได้ไหมเราเกริ่นก่อนครับว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนยังไงครับลักษณะของชุมชน
2: ตอนแรกเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเล็กๆนะคะ
0: ตอนแรกบ้านเขาเต่านะครับเป็นชุมชนเล็กๆแล้วต่อมามียังไงครับสภาพสังคม
2: ขาดแคลนน้ำค่ะ
0: มีเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมครับมีการขาดแคลนน้ำแล้วก็
2: น้ำทะเลขึ้นสูงด้วยค่ะ
0: มีน้ำทะเลนะครับหนุนสูงขึ้นสูงนั่นเองทำให้บริเวณนั้นมีพืชผลทางการเกษตรนะครับเสียหายนั่นเองแล้วต่อมายังไงครับ
2: รัชกาลที่9ก็ได้เสด็จมาดูค่ะ
0: ต่อมารัชกาลที่9นะครับเสด็จมาที่หมู่บ้านเขาเต่านะครับแล้วก็ทรงพัฒนาหมู่บ้านใช่ไหมครับพัฒนาด้านไหนบ้างครับ
2: ก็แรกเลยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าค่ะ
0: พระองค์มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับเพื่ออะไรครับ
2: กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ค่ะ
0: กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้แทนการขาดแคลนน้ำใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ
2: กันไม่ให้น้ำทะเลมาก
0: ันหรือไล่น้ำทะเลออกไปใช่ไหมครับไม่ให้หนุนสูงขึ้นมานั่นเองแล้วก็มีด้านไหนครับด้านไหน
2: ส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุกค่ะ
0: มีการส่งเสริมอาชีพนะครับการทอผ้าเนื่องจากอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านคืออะไรครับติดทะเลคิดว่าคืออะไร
2: น่าจะเป็นชาวประมง
0: ชาวประมงนั่นเองเมื่อมีฤดูมรสุมนะครับชาวประมงออกได้ไหมครับ
2: ไม่ได
0: ้ออกไปหาปลาไม่ได้ใช่ไหมครับพระองค์เลยมีการส่งเสริมอาชีพก็คือมีการส่งเสริมให้มีการทอผ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
2: คร
0: ับแล้วก็ชุมชนก็มีการพัฒนาการทอผ้าขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายมีการทอด้วยผ้าฝ้าย 100% ครับผมโอเคครับสำหรับกลุ่มที่2จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: โอเคทุกคนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูได้ยกตัวอย่างทั้งหมด2กลุ่มนะครับออกมานำเสนอเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองนะครับนักเรียนคิดว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนคาบเนี้ยนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับสำหรับวันนี้
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเวลาของชุมชนตนเองครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองใช่ไหมครับแล้ววันนี้มีเพื่อนสองกลุ่มออกมาทำอะไรครับ
1: ออกมานำเสนอ
0: นำเสนอนั่นเองก็คือการหลังจากที่เราผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอนครับ
1: ห้าขั้นตอน
0: ห้าขั้นตอนมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นที่4คืออะไรครับ
1: การสรุปความรู
0: ้การสรุปความรู้หรือการทำเส้นเวลานั่นเองแล้วสุดท้ายวันนี้เรามาทำอะไรครับ
1: นำเสนอครับ
0: การนำเสนออยู่ในขั้นที
1: ่5
0: ขั้นที่5นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับนักเรียนพอเห็นภาพไหมครับกับการทำเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองเห็นไหมครับมีการออกมานำเสนอใช่ไหมครับเกี่ยวกับเส้นเวลาของชุมชนของแต่ละคนใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเราจะได้รู้อะไรการทำเส้นเวลาของชุมชนรู้เรื่องอะไรบ้างครับความเป็นมาของชุมชน ประวัติศาสตร์ของชุมชนใช่ไหมครับสภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือการเมืองของชุมชนนะครับที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะครับทำแบบประเมินตนเองของหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะครับของเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งลักษณะของแบบประเมินเนี่ยจะมีลักษณะคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจสิ่งที่ฉันยังไม่แน่ใจหรือยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปครับผมนักเรียนกลับไปทำนะครับแบบประเมินของตนเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องเพื่อนบ้านของเรานะครับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับสำหรับวันนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเส้นเวลาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสาร

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของการทำงานของระบบหายใจกันไปแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าระบบหายใจเป็นระบบที่ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาและจำเป็นกับร่างกายของเรามากๆเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากว่าเรามีการหายใจระบบการทำงานของหายใจของเราทำงานได้อย่างเป็นปกติและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็จะมาบอกเด็กๆในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจของเรากันค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีภาพมาให้นักเรียนนะคะได้ดูกันเลยค่ะเป็นภาพนี้นะคะสถานการณ์แบบนี้เด็กๆเคยพบเห็นไหมคะ
1: เคย
2: นะคะและภาพต่อไปล่ะคะ

0: ภาพนี้เคยพบเห็นหรือไม่คะ
1: เคย
0: ใช่ไหมล่ะคะเป็นภาพของอะไรเท่าที่เราสังเกตแล้ว
1: ต
0: ้นไม้ถ้าให้เดาสถานที่นี้มักจะอยู่ที่ไหนหรอคะ
1: ป
0: ่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การสังเกตภาพทั้งสองภาพนี้จากภาพแรกที่เราเห็นคือภาพของอะไรคะภาพแรกที่เราได้ดูกันไป
1: รถติ
0: ดการจราจรที่ติดขัดนั่นเองค่ะและภาพที่สองล่ะคะ
1: ป
0: ่าที่มีต้นไม้ใช่ไหมคะเราลองสังเกตและเปรียบเทียบดูนะคะว่าทั้งสองภาพนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันและถ้าหากว่าเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้จะมีความรู้สึกแบบไหนคะลองสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่านนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยนะคะ

0: ล้วค่ะเมื่อเราสังเกตกันแล้วนะคะคุณครูเล็กก็มีคำถามค่ะคำถามนะคะนักเรียนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับในภาพนี้หรือไม่คะเคยไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็อยู่ในอำเภออะไรนะคะหัวหินนะคะซึ่งอำเภอหัวหินเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเยอะเลยและที่สำคัญในเขตเมืองหัวหินของเรานะคะก็มักจะมีรถยนต์ที่ขับไปมาซึ่งเราเนี่ยก็สามารถพบเจอสถานการณ์แบบนี้ได้หรือไม่คะได้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดยาวก็มักจะมีจราจรที่ติดขัดและภาพนี้ล่ะคะนักเรียนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับในภาพนี้หรือไม่คะ

0: เธอใช่ไหมคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้เรามักจะพบได้ที่ไหน
1: ในป
0: ่าซึ่งในเขตหัวหินของเราเนี่ยใกล้กับป่าบ้างไหมคะมีไหมคะเอ่ยมีใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็อาจจะอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งที่เป็นป่ามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูเล็กก็อยากจะให้เด็กๆนะคะลองคิดว่าสถานการณ์ในภาพใดจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราคะภาพไหนเอ่ยภาพที่2เอ๊ะเพราะอะไรนะขอตัวแทนสัก1คนที่จะให้คำตอบข้อนี้กับคุณครูเล็กค่ะมีไหมเอ่ยได้เลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะจากทั้ง2ภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสถานที่ใดในภาพส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียนคะ
2: ภาพด้านขวามือค่ะ
0: ภาพขวามือใช่ไหมคะเป็นภาพต้นไม้ที่เป็นป่าเขียวขจีเอ๊ะส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียนอย่างไรคะ
2: เพราะว่าต้นไม้ผลิตแก๊สออกซิเจนค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยซึ่งแก๊สออกซิเจนที่เราเรียนไปดีต่อระบบอะไรนะคะระบบหายใจเยี่ยมมากเลยแล้วท่านครูเล็กถามถึงภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือล่ะคะส่งผลเสียหรือว่าส่งผลดีต่อร่างกายของเราคะ
2: ส่งผลเสียค่ะ
0: ส่งผลเสียอย่างไรหรอคะ
2: เพราะว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นคำตอบของนักเรียนห้องต้นทางของเรานะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลระบบหายใจของเราซึ่งการที่เรานำตัวเองนะคะไปอยู่ในบรรยากาศหรือสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบหายใจของเราทำงานได้อย่างไม่ปกติค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะข้อที่1เลยค่ะนักเรียนจะสามารถระบุวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบหายใจของตนเองและข้อที่3นักเรียนจะสามารถดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติค่ะซึ่งเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบหายใจค่ะซึ่งเรานะคะจะมาเริ่มต้นกันที่วิธีการดูแลรักษาระบบหายใจวิธีแรกเลยนะคะวิธีแรกค่ะนั้นก็คือไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเอ๊ะของส่วนตัวหรือว่าของใช้ส่วนตัวของเรานักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนคิดว่าของใช้ส่วนตัวของนักเรียนคืออะไรคะ
3: แปรงสีฟันค่ะ
0: แปรงสีฟันเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอขอฟังคำตอบอีกสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
4: หวีค่ะ
0: หวีใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งของใช้ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างเลยและที่สำคัญก็คือของใช้ที่เราใช้ทำความสะอาดร่างกายของเราอย่างที่เพื่อนตอบมานั่นก็คือแปรงสีฟันเราใช้ในการทำความสะอาดช่องปากของเราดังนั้นสำคัญเลยถ้าหากว่าเวลาที่เราไปแปรงฟันหรือว่ามาแปรงฟันที่โรงทาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมแปรงสีฟันมาไปยืมเพื่อนได้ไหมคะแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งหวีค่ะหวีที่เราใช้หวีผมหรือว่าจัดทรงผมของเราทำไมเพื่อนถึงบอกว่าเป็นของใช้ส่วนตัวทราบไหมคะเพราะว่าอนามัยในการรักษาความสะอาดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันถ้าหากว่าเราไปยืมเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะรักษาอนามัยความสะอาดของตัวเองได้ไม่ดีเราก็อาจจะติดสัตว์เลี้ยง1ตัวตัวเล็กๆจากเพื่อนมานั่นคืออะไรคะ
5: เห
0: ่านั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะถึงเรื่องของของใช้ส่วนตัวแต่นอกจากแปรงสีฟันและหวีนะคะก็ยังมีของใช้อื่นๆอย่างเช่นกระบอกน้ำหรือว่าขวดน้ำ

0: ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมกระบอกน้ำมาหรือน้ำดื่มมาขอดื่มกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเนี่ยเราใช้ปากของเราสัมผัสกับขวดน้ำของเราถ้าหากว่าเพื่อนมาใช้ต่อเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อโรคหรือว่าอาการเจ็บป่วยอื่นๆได้นะคะรวมไปถึงผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวเช่นกันดังนั้นนะคะเราไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราเนี่ยไม่สบายนะคะเราก็ควรจะปิดปากปิดจมูกเวลาที่เราไอหรือว่าเราจามนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไอหรือว่าเวลาที่เราจามนะคะก็มักจะมีสารคัดหลั่งหรือว่าละอองฝอยจากน้ำลายรวมไปถึงสิ่งต่างๆเนี่ยที่อยู่ในน้ำลายของเราอาจจะพ่นออกมาบริเวณด้านนอกทำให้ผู้อื่นนะคะได้รับเชื้อโรคเหล่านั้นและก็ทำให้ผู้อื่นนะคะสามารถติดเชื้อโรคแล้วก็เกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะก็มีการสาธิตให้เด็กๆได้รับชมนะคะว่าถ้าหากว่าเราไอหรือว่าเราจามโดยที่เราไม่ปิดปากหรือปิดจมูกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีผู้ที่จะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าการที่เราไอหรือจามทำไมเราถึงต้องใช้ผ้าหรือว่ามือของเราเนี่ยปิดปากและปิดจมูกของตนเองนะคะซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีนี่ค่ะไฟนะคะเข้ามาทดลองสาธิตด้วยนะคะเด็กๆเนี่ยถ้าหากว่าจะทดลองนะคะก็จะต้องมีคุณครูควบคุมดูแลอย่างดีด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เพื่อนของเราค่ะสาธิตการไอโดยที่เรานะคะจะไม่ปิดปากหรือว่าปิดจมูกกันนะคะอีกทีนึงค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะถ้าหากว่าเราไอโดยที่เราไม่ปิดปากปิดจมูกเป็นอย่างไรคะเท่าที่เราสังเกตเทียนของเราเป็นยังไงคะไฟของเราดับลงไปเนื่องจากว่าเพราะว่าเวลาที่เราไอนะคะก็จะมีอากาศหรือว่าละอองฝอยเนี่ยออกมาจากอากาศที่เราไอออกมาเป็นจำนวนมากทำให้มีการกระพริบของไฟอย่างที่เราเห็นนั่นแสดงให้เห็นว่าอากาศที่เราไอออกมาหรือจามออกมาเนี่ยมักจะพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลและอาจจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างนะคะโดนละอองฝอยเหล่านั้นได้และละอองฝอยที่เราไอหรือจามออกมาเป็นเชื้อโรคนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราไอหรือเราจามเราควรที่จะต้องปิดปากปิดจมูกกันไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งอย่างค่ะการที่เพื่อนของเรานะคะใช้ผ้าในการปิดปากจมูกค่ะเราลองหยิบกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะมาปิดปากปิดจมูกของตนเองค่ะและลองไออีกหนึ่งครั้งนะคะ เป็นอย่างไรคะอีกครั้งนึงค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อเพื่อนเข้ามาใกล้แล้วไฟของเราขยับไหมคะไม่ขยับเลยขณะที่เพื่อนไอหรือจามออกมานั่นเป็นเพราะว่าละอองฝอยและอากาศที่ไม่ดีหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยจะถูกกักเก็บไว้บริเวณผ้าเช็ดหน้าหรือว่าทิชชู่ที่เราไอใส่ไว้นั่นเองดังนั้นนั่นจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมเราถึงต้องปิดปากปิดจมูกของตนเองไว้ขณะที่เราไอหรือว่าเราจามค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้สาธิตของเราด้วยนะคะเรามาสู่วิธีการดูแลระบบหายใจวิธีการต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจค่ะโรคระบบทางเดินหายใจเด็กๆมักจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณครูเล็กค่ะพูดถึงโรคไข้หวัดหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่คุ้นชื่อหรือยังคะคุ้นชื่อแล้วนะคะซึ่งโรคไข้หวัดหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นี้นะคะก็เป็นหนึ่งในโรคของระบบทางเดินหายใจค่ะและอีกหนึ่งโรคนะคะที่เราเนี่ยมักจะคุ้นหูคุ้นตาหรือว่าคุ้นที่เราเคยเป็นกันนะคะนั่นก็คือโรคของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19หรือว่าโควิด-19คุ้นชื่อไหมคะ คุ้นชื่อนะคะนั่นก็เป็นหนึ่งในโรคของระบบทางเดินหายใจเช่นกันค่ะซึ่งบางโรคเนี่ยถ้าหากว่ารุนแรงมากนะคะก็อาจจะทำให้เราเป็นอย่างไรคะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ยพบเห็นผู้ที่ป่วยนะคะหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยป่วยมีอาการไอหรือมีอาการจามเราควรเข้าไปใกล้ไหมคะไม่ควรเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราติดเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยแล้วถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเราก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้เลยค่ะต่อไปค่ะสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อเราต้องไปในแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยเราก็เคยประสบกันมาแล้วใช่ไหมคะกับเหตุการณ์ที่มีโรคระบาดหรือว่าโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของเราเมื่อเราไปไหนเนี่ยก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าหน้ากากอนามัยนี้นะคะจะช่วยป้องกันเราเนี่ยในการรับเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างที่บอกไปแล้วว่าการหายใจนะคะเป็นกระบวนการที่เราทำอย่างต่อเนื่องเราไม่สามารถกลั้นหายใจเป็นเวลานานๆได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันก็อาจจะได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและเกิดการเจ็บป่วยได้ค่ะและท่านครูเล็กถามว่าในแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมากเด็กๆคิดว่าที่ไหนบ้างคะจะมีผู้คนเป็นจำนวนมากเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ
1: ที่ตลาดค่ะ
0: ที่ตลาดค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะมีที่อื่นอีกไหมคะเป็นแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
2: ห้างสรรพสินค้าครับ
0: ห้างสรรพสินค้าเยี่ยมมากเลยค่ะอีกสักหนึ่งที่กลุ่มที่หนึ่งค่ะ
3: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง3กลุ่มเลยนะคะซึ่งสถานที่เพื่อนได้บอกมานะคะก็จะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเป็นจำนวนมากนะคะและอีกหนึ่งสถานที่เลยถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องไปในที่แห่งนั้นคุณครูเล็กก็อยากจะแนะนำให้เด็กๆสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้นั่นก็คือโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนะคะผู้ที่ไปที่โรงพยาบาลส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้นะคะต่อไปค่ะการระมัดระวังการถูกกระแทกบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าอกถ้าหากว่าคุณครูเล็กให้เด็กๆจับบริเวณหน้าอกหรือว่าทรวงอกของเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกมีอะไรอยู่ด้านในไหมมีความแข็งๆนั่นคืออะไรเอ่ยกระดูกซี่โครงนั่นเองและกระดูกซี่โครงเด็กๆทราบไหมคะว่าเขามีหน้าที่ในการป้องกันอวัยวะที่อยู่บริเวณทรวงอกคืออะไรเอ่ย
4: หัวใจ
0: และอะไรคะและปอดของเรานั่นเองซึ่งก็เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเกิดอาการผิดปกติหรือว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุกับเราและมีอาการหายใจไม่ออกหรือว่าแน่นหน้าอกเราก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการผิดปกติบริเวณอวัยวะภายในอย่างปอดและหัวใจของเราได้นะคะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบหายใจของเราวิธีนี้คุณครูเล็กก็อยากจะฝากไว้กับเด็กๆมากๆเลยค่ะคือการหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ควันบุหรี่หรือควันพิษค่ะควันบุหรี่หรือควันพิษเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราไหมคะเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสารเสพติดแต่ว่าเป็นสารเสพติดที่กฎหมายเนี่ยควบคุมให้มีการใช้ได้ในสังคมแต่ถ้าหากว่าเด็กๆใช้นี่ผิดกฎหมายไหมคะผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมควันบุหรี่เหล่านี้ให้อยู่ในสถานที่ที่สูบบุหรี่ได้แต่ถ้าเราไปใกล้บริเวณเหล่านั้นเนี่ยก็อันตรายต่อสุขภาพของเรามากเลยค่ะโดยเฉพาะการที่เราหายใจเอาอากาศเข้าไปเนี่ยอวัยวะที่จะได้รับควันพิษนั่นก็คือปอดของเรานั่นเองนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติได้และถ้าหากว่ารุนแรงมากๆเลยเนี่ย ก็จะทำให้เกิดโรคอย่างโรคมะเร็งปอดเด็ก

0: คยได้ยินไหมคะ
1: โรคมะเร็งปอด
0: และนอกจากนี้ค่ะสารพิษที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอื่นๆที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เหล่านั้น ก็ตามทีนะคะแต่ว่าควันบุหรี่เนี่ยก็มีสารพิษที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบหายใจหรือว่าระบบส่วนอื่นๆในร่างกายของเราด้วยนะคะนั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการนอนหลับนั่นเองการนอนหลับนะคะจะเป็นการพักผ่อนอวัยวะทุกส่วนในระบบของร่างกายเราค่ะถ้าหากว่าใครพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดอาการอื่นๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราหรือว่าระบบอื่นๆในร่างกายของเราตามมาด้วยนะคะต่อไปค่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์มีเยอะมากมายเลยนะคะอย่างสารอาหารที่เราได้เรียนกันไปและอาหารหลัก5หมู่ที่เราเรียนกันไปจำเป็นต่อร่างกายใช่ไหมคะแต่คุณครูอเล็กค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะนึกถึงสารอาหารหรือว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นคืออะไรคะใช่แล้วล่ะค่ะผักและผลไม้นะคะจะมีวิตามินที่จำเป็นและวิตามินที่จำเป็นต่อการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราคือวิตามินซีเคยได้ยินไหมคะลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าผักและผลไม้อะไรที่มีวิตามินซีสูงบ้างตัวแทนจากกลุ่มที่3ตอบได้เลยค่ะ
2: ส้มครับ
0: ส้มนะคะเยี่ยมมากค่ะส้มนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่มีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่คุณครูเล็กเนี่ยอยากจะแนะนำให้กับเด็กๆเด็กๆรู้จักมะขามป้อมไหมคะ
3: รู้จักครับ
0: มะขามป้อมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: เปร
0: ี้
3: ยว
0: เปรี้ยวแล้วก็มีความฝาดเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ว่ามะขามป้อมเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆถ้าหากว่าเรามีอาการไอและเจ็บคอนะคะสามารถใช้มะขามป้อมนะคะในการอมไว้แทนยาอมแก้ไอก็ทำให้เกิดอาการชุ่มคอได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะผักใบเขียวรู้จักผักใบเขียวไหมคะผักใบเขียวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้าก็มีวิตามินซีสูงเช่นกันไม่จำเป็นต้องทานแต่ผลไม้นะคะควรรับประทานอาหารให้หลากหลายด้วยค่ะต่อไปค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราออกกำลังกายนะคะเราจะมีอาการที่หายใจเร็วขึ้นหรือว่าหายใจถี่ขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะเนื่องจากว่าร่างกายของเราเป็นยังไงเหนื่อยนั่นเองค่ะร่างกายของเราเหนื่อยจึงทำให้มีอาการหอบหรือว่าหายใจถี่มากขึ้นแต่ว่าการหายใจแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมสร้างระบบการหายใจของเราให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่มีอาการหอบเหนื่อยง่ายนะคะก็ควรจะออกกำลังกายเบาๆก่อนแล้วก็เพิ่มความหนักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ที่สำคัญนะคะเราควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะไปออกกำลังกายด้วยเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะมีการผ่อนคลายร่างกายของเราเพื่อให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงระบบหายใจของเราได้ปรับตัวด้วยค่ะเอาละค่ะคุณครูเล็กก็ได้เสนอแนะในเรื่องของวิธีการดูแลระบบหายใจของเราไปแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติค่ะนั่นก็คือการหายใจอย่างถูกวิธีชื่อกิจกรรมของเรามาหายใจอย่างถูกวิธีกันเถอะการหายใจอย่างถูกวิธีทำได้ง่ายๆมากเลยนะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางนั่งหลังตรงค่ะพยายามนั่งให้หลังของเราชิดกับพนักพิงเลยนะคะนั่งให้หลังตรงนะคะจากนั้นค่ะนำมือของเราสองข้างประสานกันไว้บริเวณหน้าท้องให้เราหายใจเข้าลึกๆจากนั้นกลั้นไว้3วินาทีหายใจออกมาได้แล้วค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ เมื่อเราหายใจออกนะคะพยายามหายใจของเราเนี่ยให้ลมหายใจของเราสุดออกมาเลยนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะพยายามฝึกแบบนี้นะคะทุกๆวันคะกำหนดลมหายใจของเราให้ดีและที่สำคัญคุณครูเล็กเคยบอกไปแล้วการหายใจอย่างถูกวิธีเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วหน้าท้องของเราต้องเป็นอย่างไรคะขยายออกหรือว่าป่องออกนั่นเองลองสังเกตอีกหนึ่งครั้งตอนที่เราหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเราหายใจออกมาลมหายใจออกมาหมดแล้วหน้าท้องของเราก็จะยุบลงหรือว่าแฟบลงนั่นเองนั่นเป็นการหายใจที่ถูกวิธีนะคะดังนั้นเด็กๆนะคะควรจะฝึกการหายใจให้ถูกวิธีเพื่อให้มีระบบการหายใจทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมประจำวันนี้มาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำนะคะเป็นใบงานที่10เรื่องการดูแลรักษาระบบหายใจโดยคำชี้แจงในวันนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันออกแบบวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจในรูปแบบของแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะคิดว่ากระดาษใบงานของคุณครูอเล็กนะคะมีขนาดที่เล็กเกินไปเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในการทำนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ได้นะคะที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมหรือว่าใช้กระดาษที่คุณครูปลายทางมีอยู่ก็ได้ค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของห้องเรียนค่ะและร่วมกันปฏิบัติใบงานที่10เรื่องการดูแลรักษาระบบหายใจค่ะรบกวนครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการทำใบงานในวันนี้นะคะให้คำปรึกษาแนะนำกับนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมและดูแลความเรียบร้อยขณะปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะคุณครูเล็กนะคะก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางบางคนนะคะก็ยังไม่เสร็จบางกลุ่มยังเหลือระบายสีไม่เป็นไรค่ะแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จหรือยังคะถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเพื่อจะได้นำข้อมูลที่เรายังไม่ครบถ้วนยังเติมใส่ไม่ครบถ้วนไปเติมใส่ให้ครบถ้วนกันดีกว่าค่ะในช่วงของการสรุปบทเรียนประจำวันนี้ซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันไปก็เป็นเรื่องของการวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจของเราคุณครูเล็กนะคะก็จะให้เพื่อนๆต้นทางของเรานะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอค่ะว่าเขามีวิธีอะไรและอยากเสนอวิธีอะไรนะคะเริ่มต้นกันที่กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1นะคะมีวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจคืออะไรคะ
1: การพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าทำให้ส่วนต่างๆในร่างกายได้พักผ่อนด้วยค่ะ
0: ว้าวเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่สองค่ะมีการเสนอวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจอย่างไรคะ
1: หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ควันบุหรี่หรือควันพิษค่ะเพราะว่าจะเป็นการนำควันบุหรี่แล้วก็ควันพิษเข้าสู่ร่างกายค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและที่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าควันบุหรี่นะคะก็มีสารเคมีอันตรายต่อร่างกายของเราเยอะมากเลยทีเดียวค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะเสนอวิธีอะไรดีคะ
2: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ
0: อย่างเช่นอะไรคะ
2: ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราก็ไม่มีพวกที่เราจะไปเสริมร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงครับ
0: อ๋อถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
3: ปิดปากปิดจมูกเวลาจามหรือไอครับเพราะว่าพอเวลาจามหรือไอจะมีละอองน้ำลายออกมาแล้วอาจจะไปโดนผู้อื่นแล้วทำให้คนอื่นอาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาได้ครับ
0: โอ้โหครบถ้วนเยี่ยมยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้ดูชมวิธีการสาธิตไปแล้วนะคะว่าทำไมเราถึงต้องปิดปากปิดจมูกของเราไว้ขณะที่เราไอหรือจามนะคะเพราะว่าละอองฝอยจากน้ำลายเนี่ยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนก็อาจจะไปโดนผู้อื่นทำให้เกิดโรคติดต่อนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะมีวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจอย่างไรคะ
4: ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะของใช้ส่วนตัว
4: ผ้าเช็ดหน้าครับ
0: ผ้าเช็ดหน้าเพราะว่าอะไรเหรอคะ
4: เพราะว่าอาจจะเพื่อนอาจจะจามไว้แล้วมันอาจจะมีเชื้อโรคได้ครับ
0: โอ้โหถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจของเราให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติและก็ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนกันไปเหล่านั้นนะคะก็เป็นการดูแลรักษาระบบหายใจอย่างถูกวิธีซึ่งการดูแลระบบหายใจอย่างถูกวิธีนี้นะคะจะช่วยให้อวัยวะต่างๆในระบบหายใจทำงานได้อย่างปกติและทำให้ระบบหายใจสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแข็งแรงสมบูรณ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ได้บอกวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจไปมากมายหลายวิธีแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนนะคะจะสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตนเองค่ะซึ่งเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของร่างกายของฉันทำงานอย่างไรเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็จะมีใบงานที่11เรื่องร่างกายของฉันทำงานอย่างไรแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและแบบประเมินต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: อะไรกันเหรอหรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: เอ๊ะไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊ะแล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟ้าอาจจะลืมไป

0: าอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับวันนี้ตัวหารของเราจะไม่ใช่จำนวนนับแล้วนะครับตัวหารของเราจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเอ๊ะเราจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับเนี่ยต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนก่อนอื่นครับก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรู้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับทบทวนในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10ครับให้ได้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำลงในสมุดเลยครับถ้าพร้อมแล้วคิดคำนวณได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางต้นทางทำได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับนั่นเองครับในข้อ1นะครับ 0.2 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2.0
0: หรือถ้าครูฟุกตอบแค่2ได้ไหมได้ไหมครับได้นะครับจากนั้นครับข้อที่2ครูฟุกขอถามกลุ่ม3ครับตัวแทน1คนครับ 1.2 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 12.0 ครับ
0: 12.0 เพื่อนคนอื่นว่าอย่างไรครับ 12.0 ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับหรือนักเรียนตอบ12ก็ได้นะครับจากนั้นครับข้อ3 0.05 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.50
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 0.50
0: หรือ 0.5 ใช่ไหมครับถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับต่อไปข้อที่4ครับ 3.841 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับปลายทางตอบพร้อมกันด้วยนะครับ38.410หรือ 38.41 ข้อสุดท้ายครับ 0.451 คูณ10ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4.510
0: หรือ 4.51 ใช่ไหมครับจากทั้ง5ข้อใครถูกทั้ง5ข้อเลยครับยกมือนะครับปรบมือให้กับคนที่ได้ถูกทั้ง5ข้อเลยนะครับถือว่าเก่งมากเลยนะครับสำหรับนักเรียนคนอื่นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมองมาที่ด้านหน้าครับนักเรียนครับเรามาสังเกตจากโจทย์แล้วก็สร้างสังเกตที่ผลคูณดูจุดทศนิยมนะครับสังเกตจุดทศนิยมสังเกตได้อย่างไรครับจุดทศนิยมเป็นยังไงไปถูกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนไปทางไหนทางไหนครับทางไหนทางขวาเลื่อนไปกี่ตำแหน่ง
1: 1
0: ตำแหน่งใช่ไหมครับแสดงว่าการคูณทศนิยมด้วย10นักเรียนสามารถเลื่อนอะไรได้เลยง่าย
1: ๆ
0: เลื่อนจุดไปทางไหน
1: ทางขวา
0: ทางขวากี่ตำแหน่
1: ง
0: 1ตำแหน่งครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะครับจากนั้นครับมาดูกันต่อครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารและพิจารณาผลหารว่าเท่ากันหรือไม่พร้อมยังให้นักเรียนหาผลหารก่อนและดูว่าผลหารเนี่ยเท่ากันหรือไม่โดยข้อ1นะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด3ข้อย่อยข้อ2ก็จะประกอบด้วยทั้งหมด3ข้อย่อยนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วลงมือคำนวณได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากันเลยครับนักเรียนครับครูฟุ๊กขอดูที่ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ครับมาดูอันแรก8หารด้วย2ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ใช่ไหมครับจากนั้นครับถัดมาในวงเล็บนะครับ8คูณ10หารด้วยวงเล็บหลังนะครับก็คือ2คูณ10นั่นเองก็ต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหม8คูณ10
1: 80
0: ตัวตั้งไว้80มาดูตัวหาร2คูณ10
1: 20
0: 80หารด้วย20ผลหารเป็น
1: 4
0: จากนั้นครับถัดมาในตัวตั้งนะครับดูวงเล็บแรกที่เป็นตัวตั้ง8คูณ100
1: 800
0: วงเล็บที่เป็นตัวหารนะครับ2คูณ100 800หารด้วย200
1: 4
0: ผลหารเท่ากันไหมครับจากนั้นนะครับมาดูที่ข้อ2 16หารด้วย8ผลหารได้เท่ากับ
1: 2
0: จากนั้นครับมาดูถัดมาในวงเล็บแรกนะครับที่เป็นตัวตั้ง16คูณ10เขาต้องคูณก่อนได้เท่าไหร่16คูณ10 160ดูวงเล็บที่เป็นตัวหาร8คูณ10 160หารด้วย80
1: 2
0: ได้เท่ากับ
1: 2
0: จากนั้นครับมาดูวงเล็บที่เป็นตัวตั้งนะครับ16คูณ100 1,600ดูวงเล็บที่เป็นตัวหาร8คูณ100ได้เท่ากับ
1: 800
0: 1,600หารด้วย800ได้เท่ากับ
1: 2
0: นักเรียนสังเกตที่ข้อ1ก่อนผลหารเป็นอะไรกันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมมาดูที่ข้อ2ทั้ง3ข้อย่อยผลหารอะไรกันเท่ากันอ้าวทำไมผลหารถึงเท่ากันตอบกับฟุกได้ไหมเมื่อนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจะได้ผลหารที่อะไรกันเท่ากันถ้านักเรียนคูณที่ตัวหารอย่างเดียวนั่นเองว่าผลหารจะเท่ากันไหมครับเท่าไหมถ้านักเรียนคูณที่ตัวตั้งอย่างเดียวผลหารจะเท่ากันไหมครับไม่เท่าใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อและต้องนำความรู้ตรงนี้ไปใช้นะครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารของ 8.25 หารด้วย 0.3 ทำไงอ่ะใช้ความรู้เดิมที่ได้เรียนมาเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับได้อย่างไรครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ825
0: ส่วน100เศษ825ส่วน100หารด้วย
1: เศษ
0: 3ส่วน10จากนั้นทำอย่างไรต่อการหารเศษส่วน
1: ตั
0: วตั้ง
1: คู
0: ณส่วนกลับของตัวหารตัวหารเราคือเศษ3ส่วน10คูณส่วนกลับของเศษ3ส่วน10
1: เศ
0: ษ10ส่วน3จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนจำนวนนับได้หารได้บ้าง10 10หารอะไร10หาร10ที่เป็นตัวเศษใช่ไหมและ10หาร100ที่เป็นตัวส่วน10หาร10
1: เท่ากับ1
0: ได้เท่ากับ
1: 1
0: 10หาร100ได้เท่ากับ
1: 10
0: จากนั้นครับอะไรหารได้อีก
1: 3
0: เอา3ไปหารอะไร
1: 825
0: และ3ไปหาร
1: 3
0: 3หาร825ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยปลายทางช่วยกันคิดคำนวณด้วยนะครับได้เท่าไรครับ
2: สองร้อยเจ็ดสิบห้าครับ
0: สองร้อยเจ็ดสิบห้าและ3หาร3ได้เท่ากับ
1: 1
0: นักเรียนครับเรียนสังเกตตรงนี้ทางต้นทางและปลายทางดูดีนะครับตอนนี้ตัวเศษของเรานะครับก็คือ275คูณ1ก็ได้275ตัวส่วนของเราคือ10คูณ1ก็ได้10นักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารแล้วนะครับนักเรียนสังเกตได้ว่า5สามารถหารได้ใช่ไหมแต่ครูฟุกจะไม่หารแล้วเพราะตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นอะไร10เมื่อตัวส่วนเป็น10ตอบในรูปของอะไรได้เลย
1: ทศน
0: ิยมจากตรงนี้ครูฟุกไม่หารต่อนะครับครูฟุกเห็นว่าตัวส่วนเป็น10แล้วเราสามารถตอบในรูปของทศนิยมได้ก็จะได้เป็น 275ส่วน10ตอบเป็นรูปของทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 27.5
0: เท่าไหร่นะ
1: 27.5
0: เพราะตัวส่วนเป็น10คือทศนิยม1ตามแนงนะครับตอบเลยเรียบร้อยครับจากนั้นครับเราต้องมาตรวจสอบคำตอบครับครูฟุกจะแจกเครื่องคิดเลขนะครับให้กับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับตัวแทนมารับครับ

0: รวจสอบคำตอบอย่างไรนำตัวหารตัวหารคือ 0.3 คูณผลหารคือ 27.5 อาจจะได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่ครับกดเลยครับตัวหารคูณผลหารนะครับจะต้องเท่ากับตัวตั้งก็คือ 0.3 คูณ 27.5 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ
1: 8.25
0: ซึ่งเท่ากับตัว
1: ตั้ง
0: แสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับได้เท่ากับตัวตั้งคำตอบของเราคือ 27.5 เป็นคำตอบที่
1: ถูกต
0: ้องนะครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับและตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากวิธีนี้นักเรียนมีวิธีอื่นหรือไม่ใช้วิธีใดได้บ้างจากที่เราได้เรียนรู้ผ่านๆมาใช้วิธีอะไรได้บ้างใช้การอะไรนะ
1: การ
0: ตั้งหารแต่การตั้งหารที่เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาตัวหารเป็นอะไรครับเป็นจำนวนนับแต่ข้อนี้ตัวหารเป็น
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: อ้าวแล้วจะทำอย่างไรล่ะนักเรียนครับเราก็ต้องทำตัวหารที่เป็นทศนิยม1ตำแหน่งให้เป็นอะไรให้เป็นจำนวน
1: น
0: ับใช่ไหมครับเอแล้วทำยังไงครับตัวหารของเราคือ 0.3 จะทำให้เป็นจำนวนนับทำยังไง
1: คูณ10
0: คูณอะไรครับ
1: ค
0: ูณ10พงธนานะครับตอบครูฟุกว่าก็ทำตัวหารเป็นจำนวนนับสิครับครูโดยนำ10
1: ไป
0: คูณที่ตัวหารใช่ไหมครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับนี่ครับครูฟุกทำตามที่พงธนาบอกนะครับจากนั้นครับก็จะได้เป็น 8.25 หารด้วยอะไรครับจำได้ไหมในวงเล็บคูณได้เท่าไหร
1: ่
0: คูณได้3อ่ะนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขสิครับว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับลองกดเครื่องคิดเลขสิเท่าไหร่ครับ
1: 2.75
0: แต่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดได้เท่าไหร่จากข้อก่อน
1: 27.5
0: อ้าวไม่เท่ากันทำไงล่ะครับทำไงต่อ
2: เอา10คูณ
1: 8.25
0: อะไรนะ
1: เอา10มาคูณ2 8.25 ครับ
0: เพื่อนตอบว่าคุณครูก็ต้องนำ10มาคูณ 8.25 ด้วยใช่ไหมครับจากตรงนี้นำ10มาคูณที่ตัวหารเพื่อทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับก็คำนวณออกมาแล้วคำตอบไม่ได้เท่ากันใช่ไหมครับเพื่อเลยบอกเขาเติมว่าเราต้องนำ10มาคูณ 8.25 ด้วยใช่ไหมครับก็คือต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารมาดูพร้อมกันเดี๋ยวครูฟุกขอเริ่มใหม่นะครับตามที่นักเรียนได้ตอบครูฟุกมา

0: นี่ครับเราต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเอาได้เท่าไหร่ครับตัวตั้งได้เท่าไหร่ครับ 82.5 ตัวหารได้เท่าไหร่ครับในวงเล็บ
1: 3
0: จากนั้นครับลองกดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่ครับ27.5คำตอบเท่ากันไหมจากที่เราคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน
1: คร
0: ับ เท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าการที่จะได้คำตอบเท่าเดิมนักเรียนต้องนำ10ไปคูณทั้งอะไรเลย
1: ต
0: ัวตั้งและตัวหารและเมื่อสักครู่นี้เราได้ตรวจสอบกันแล้วว่าถ้าคูณแค่ตัวหารผลหารถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับสรุปก็คือนักเรียนต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ได้ผลหารเท่าเดิมนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับนักเรียนจะหาผลหารโดยการตั้งหารตัวหารต้องเป็นจำนวนนับเราก็ต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำจำนวนใดมาคูณ10มาคูณแต่10คูณที่ตัวหารอย่างเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะเราตรวจสอบกันมาแล้วว่าผลหารจะไม่เท่าเดิมใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องคูณ10ทั้งตัวตั้งและตัวหารได้ดังนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต้องคร
0: ับจากนั้นเรียนตัวตั้งได้เป็นเท่าไหร่ครับ82.5ตัวหารได้เป็นเท่าไหร่ครับจากนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น 82.5 หารด้วย3ตอนนี้ตัวหารเป็นจำนวนนับยังเป็นแล้วแล้วก็ดำเนินการหารเหมือนที่เราได้เรียนรู้มาเลยใช่ไหมครับมาดูพร้อมกันเครื่องหมายหารด้านใน

0: ไมต้องเป็นอะไร 82.5 ก็คือตัวตั้งใช่ไหมครับด้านหน้าต้องเป็นอะไร 3ก็คือตัวหารพ้นหารใส่ไว้ด้านบนเครื่องหมายหารจากนั้นครับเรามาเริ่มหารกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางนะครับเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไปขวานะครับแสดงว่าครูฟุต้องหารในหลักอะไรก่อนหลัก10 3หาร8ในหลัก10ได้ครับ
1: 2
0: ได้2ใส่2ในหลัก10ที่ผลหาร3คูณ2เป็น6จากนั้นนำ8ลบด้วย6ได้เท่ากับ2ตอนนี้เราเหลือเศษเป็น2ใช่ไหมครับกระจาย2ในหลัก10ไปรวมกับ2ในหลักหน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับ22 3หาร22ได้เท่าไหร่ครับได้7ใส่7ที่ผลหารในหลักหน่วย3คูณ7เป็น
1: 21
0: จากนั้น22ลบด้วย21ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ1จากนั้นครับเราหารถึงอะไรแล้วจุดทศนิยมใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใส่จุดที่ตรงไหนผลหารจุดทศนิยมที่ผลหารต้องตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งจากนั้นกระจาย1ในหลักหน่วยไปรวมกับ5ในหลักส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: 15ในหลักส่วน10นะครับ3หาร15ในหลักส่วน10ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้5ใส่5ในหลักส่วน10ที่ผลหาร3คูณ5เป็น15ลบกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ตอนนี้เศษเป็น0หยุดยังสิ้นสุดการหารนะครับเพราะหารลงตัวนะครับจากนั้นครับลองตรวจสอบคำตอบครับนักเรียนเวลาตรวจสอบคำตอบเหมือนเดิมตัวหารคืออะไรครับ
1: 0.3
0: คูณผลหารคือ 27.5 จะเท่ากับตัวตั้งไหมตรวจสอบครับนักเรียนคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับตรวจสอบแล้วเท่าไหม
2: เท่าน
0: ะครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกหนึ่งคนครับที่ตรวจสอบให้นักเรียนปลายทางดูนะครับเท่าไหมครับก็ได้เท่ากับ 8.25 นะครับดังนั้นครับสรุปคำตอบนะครับ 8.25 หารด้วย 0.3 เท่ากับ 27.5 ตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนะครับกันก่อนนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 3.4 ครับฟังคำชี้แจงก่อนนะครับคุณครูปลายทางครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.4 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตัวสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทำอะไรบ้างมาดูเลยนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับนี่ตามนี้มี4ข้อเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับโดยเราต้องจับคู่นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของตัวเองก่อนครับเพราะนักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้นะครับเงื่อนไขคือห้ามจับคู่ซ้ำจากในชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้นักเรียนได้ตรวจเบื้องต้นแล้วใช่ไหมพอนักเรียนมีอะไรอยู่คิดเลขเป็นไงบ้างถูกต้องไหมแต่ที่ทำถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูจากเฉลี่ยของฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับในแต่การคำนวณแต่ละขั้นตอนนะครับดูกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับและก่อนจะตรวจสลับกันครับสลับกันเร็วนักเรียนครับและก่อนจะส่งครูฟุกนักเรียนต้องเขียนชื่อด้วยนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะครับพร้อมยังพร้อมยังอ้าวใครเลือกทำข้อหนึ่งยกมือส่วนใหญ่ทำข้อหนึ่งใช่ไหมครับมือลงครับดูพร้อมกันเลยนะครับ

ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกอยากให้นักเรียนอธิบายวิธีหาผลหารของ 75.9 หารด้วย 1.5 ด้วยวิธีการตั้งหารครับทำอย่างไรถ้าเราจะหาคำตอบนักเรียนจะทำอย่างไรจากตรงนี้นะครับเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำ10ไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารได้ดังนี้ครับเมื่อนักเรียนทำตัวหารเป็นจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนำ10ไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารก็ดำเนินการหาผลหารโดยใช้วิธีการตั้งหารใช่ไหมครับจากนั้นเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตำแหน่งอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีตั้งหารจากต้นจมูกครูฟุกได้แสดงให้ดูว่าถ้านักเรียนนำ10ไปคูณที่ตัวหารเพียงอย่างเดียวคำตอบจะถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนต้องนำ10มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ได้ผลหารนั้นเท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงชั่วโมงครูฟุกก็ได้ทบทวนมาแล้วด้วยนะครับฟุกก็ได้แสดงให้เห็นแล้วด้วยนะครับจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับ 3.5 นะครับมีอยู่12ข้อครับนักเรียนเตรียมตัวครับว่าต้องทำข้อไหนนะครับนักเรียนต้องทำในข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่7ข้อที่9และข้อที่11ครับมีทั้งหมดข้อสำหรับวันนี้นะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนจะได้ดูกันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งครับตัวหารจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วนะครับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 3.6 ครับและใบกิจกรรม 3.5 นะครับนักเรียนครับสุดท้ายเลยในชั่วโมงของเรานะครับนักเรียนก็ต้องมาประเมินความเข้าใจของตนเองนะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมครูฟุกก็ได้ประเมินไปด้วยนะครับนักเรียนก็ทำได้อย่างถูกต้องนะครับนักเรียนบางคนอาจจะผิดพลาดในบางขั้นตอนครูฟุกก็แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับครูฟุกดูก่อนนะครับ

0: เก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: เวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
3: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the RTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anthony Sonabut. The topic for today is Let's go camping. One more time. Let's go camping. นักเรียนดูหัวข้อนี้ค่ะชื่อเรื่องนี้ Let's go camping เกี่ยวกับอะไรจ้าวันนี
1: ้
2: การไปแคมปิ้งแล้วคำว่าแคมปิ้งของหนูเนี่ยคืออะไรลูกแคมปิ้งไปปิกนิกบางคนว่าไปปิกนิกไปเข้าค่ายเพราะตอนนี้เราอยู่ในยูนิตที่2เรื่องของ school life ใช่ไหมคะชีวิตในโรงเรียนฉะนั้นคำว่า camping let's go camping น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปเข้าค่ายนักเรียนเคยไปเข้าค่ายไหมลูก
3: เคย
2: เข้าค่ายอะไรบ้างเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมคะทีนี้ค่ะควรมีคำถามค่ะ what activities can we do while we go campingOne more time. What activities can we do while we go camping? What do you do? What activity you do? นักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกที่ไปเข้าค่ายไปกางเต็นท์ภาษาอังกฤษได้ไหมกางเต็นท์
3: walking
2: a walking เพื่อนบอก walking I try to say in English walking
3: cook
2: okay good cook foodเดินป่าไปเดินป่าเล่นรอบกองไฟใช่ไหมคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนทำตอนเข้าค่ายใช่ไหมคะทีนี้ควรมีภาพให้ค่ะเดี๋ยวควรขอทบทวนคำศัพท์หน่อยสิเหล่านี้ค่ะนักเรียนขาเดินป่าลูกเดินป่าภาษาอังกฤษว่าไงลูก go hike hike อะไร hike อะไร go hike อ่ะคำนี้นะคะ go hiking
1: Go
2: hiking.
1: Go hiking.
2: Go hiking ก็คือการเดินป่านั่นเองถัดมาลูกนักเรียนขาตั้งเต็นท์ที่นักเรียนว่าน้องเรียนพูดตามค่ะ put up a tent
1: put up a tent
2: put up a tent put up a tent ก็คือการตั้งการตั้งเต็นท์กลางเต็นท์นั่นเองนะคะถัดมาลูกทำอาหารค่ะรอบกองไฟ cook over campfire cook over campfire one more time cook over campfire ก็คือการทำอาหารรอบกองไฟนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยทำในตอนเข้าค่ายนั่นเองทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกค่ะก็คือการอ่านออกเสียงนะคะและแปลความหมายค่ะให้นักเรียนดูตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกวันนี้เราจะอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็แคมปิ้งอยู่ดีแต่เป็นแคมปิ้งอะไรด้วย activities คือนอกจากแคมปิ้งแล้วพูดถึงอะไรแน่ๆกิจกรรมที่ทำตอนเข้าค่ายถัดมาค่ะกิจกรรมที่2นะคะเขาบอกว่าWrite and complete sentences about good and not so good activities for camping. ให้ทำอะไรคะ Write and complete sentences. เขียนและทำประโยคให้สมบูรณ์เกี่ยวกับ good and not so good. Good. ดีหรือไม่ดี Activities for camping. กิจกรรมที่ดีหรือไม่ดีตอนไหนตอนเข้าค่ายนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องแยกแยะได้ว่าตอนไปเข้าค่ายนั้นอะไรบ้างที่ทำได้และอะไรบ้างที่ทำไม่ได้จำชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะควรทำกับไม่ควรทำควรทำใช้คำว่าอะไร should ถ้าไม่ควรทำ should not โอเคไหมคะทีนี้มาดูกันค่ะ time to learn ถึงเวลาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์ควรมีคำศัพท์ให้มาดูคำแรกค่ะนักเรียนคำนี้ค่ะอ่านตามค่ะ cut down
1: cut down
2: คำต่อไปค่ะคำนี้อ่านได้ไหม
1: ha
2: Hunt.
1: Hunt.
2: คำนี้ค่ะ leave.
1: Leave.
2: Leave.
1: Leave.
2: ถัดมาค่ะ make.
1: Make.
2: Make.
1: Make.
2: Pick.
1: Pick.
2: Pick.
1: Pick.
2: ทีนี้นะคะเปลี่ยนสีค่ะนักเรียนคำนี้ a flower.
1: A flower.
2: A flower.
1: A flower.
2: ถัดมาคำนี้น่าจะอ่านได้ค่ะอ่านว่า
1: animal.
2: One more time.
1: Animal.
2: แปลว่าอะไรคะ
1: ส
2: ั
1: ตว
2: ์โอเคคำนี้ง่ายนะถัดมาค่ะ
1: rubbish
2: one more time
1: rubbish
2: ถัดมาคำนี
1: ้ a tree
2: a tree
1: a tree
2: a tree
1: a tree
2: tree
1: tree
2: tree
1: tree
2: a tree
1: a tree
2: และคำสุดท้ายค่ะ a loud noise
1: Allow noise.
2: Allow noise.
1: Allow noise.
2: ให้นักเรียนดูค่ะสีเหมือนหรือต่าง
1: ต่าง
2: กรอบสีต่างกันมีสีส้มและสีน้ำเงินสีส้มนักเรียนทายสีส้มน่าจะเป็นคำประเภทไหนลูกคำกริยาและคำประเภทนี้ในกรอบสีน้ำเงิน
0: คำน
2: ้ำถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจับคู่คำให้หน่อยจับคู่กิจกรรมว่าคำไหนคำกริยาอย่างเช่นคัดควรจะคู่กับคำไหนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเคไหมโดยควรนะคะของสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะควรจะมีบัตรคำศัพท์ให้จะมีบัตรคำศัพท์ให้นะคะโอเคไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าในกรณีไม่มีบัตรคำศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นสไลด์นี้คู่กับรูปภาพให้ดูค่ะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะแจกแบบนี้ลูกให้เพื่อนด้วยทีนี้เมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะดูค่ะจำนวนคำของวันมีทั้งหมดกี่คำลูก How many words here How many words Only five There are 10 words ฉะนั้นเช็คค่ะกลุ่มละมัดนะลูกกลุ่มละมัดนะคะทีนี้แกะดูจ้ะหนูจ้ะได้แล้วอย่าเฉยลูกแกะจ้ะแล้วนับให้ครบ10จ้ะส้ม5เขียว5ในหน้าจอเป็นกรอบสีน้ำเงินแต่สำหรับของหนูจะเป็นกรอบสีเขียวนะคะทีนี้ให้นักเรียนจับคู่ค่ะให้เวลาสักคู่หนึ่งในการจับคู่คำศัพท์

0: คะเพราะว่านักเรียนเนี่ยหน้าบางคนน่าจะจับกลุ่มได้แล้วแต่ทีนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มที่เนี่ยคำศัพท์คำกริยากับคำนามที่หนูจับไปนั้นจะได้กริยาวลีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับรูปภาพพี่กวนจะให้ไหมเพราะกวนจะมีรูปภาพให้พร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกอ่ะมาดูภาพแรกค่ะภาพนี้ล่าสัตว์ค่ะล่าสัตว์นักเรียนว่าคำกริยาใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า hunt are you sure okay hunt hunt what ล่าอะไร hunt are you sure yes huntanimals okay repeat after me hunt animals
1: hunt animals
0: hunt animals
1: hunt
0: animals แปลว่าอะไรคะกิจกรรมนี
1: ้ล
0: ่าสัตว์นะคะฉะนั้นเมื่อกี้จับคู่ hunt animal ไว้หรือเปล่าหรือว่าไป hunt อย่างอื่นลูก hunt rubbish มีไหมมีไหม hunt down a tree มีไหมดูให้ดีนะคะฉะนั้นเอา hunt animals ออกไปเลยค่ะเอา hunt animal ออกไปเลยถัดมาภาพต่อมาค่ะดูให้ดีนะภาพต่อมาค่ะส่งเสียงดังคราวที่แล้วเจอบีลาวไปแต่วันนี้ไม่ได้ให้บีลาวมาใช่ไหมเสียงดังคำกริยามาก่อนคำกริยาจ้ะคำว่าอะไร
1: make
0: okay make yes make what

0: loud noise. Good. Okay, repeat after me. Make a loud noise.
1: Make a loud noise.
0: One more time. Make a loud noise.
1: Make a loud noise.
0: แปลว่าอะไรจ๊ะ make a loud noise?
2: ส
0: ่งเสียงดังmake a loud noise นะคะแยกออกไปเลยค่ะเหลือกี่คำคะเหลือแค่3เองเหรอเหลือ6นะคะถัดมาภาพนี้ค่ะอุ๊ยลีฟมาแล้วอ่ะให้ลีฟมาได้ลีฟมาคู่กับอะไรคะลีฟลีฟดาวทรีลีฟดาวทรีมีคำอื่นไห
1: ม
0: leaf a flower กลุ่มอื่นมีไหมนักเรียนปลายทางว่า leaf อะไรลูก leaf อะไรแสดงว่าบางกลุ่ม leaf a flower ใช่ไหม leaf down a tree ใช่ไหมคะควรให้ leaf rubbish leaf rubbish แปลว่าอะไรก่อนควรถามค่ะทบทวนคำศัพท์เดิมค่ะ rubbish แปลว่าอะไรคะ rubbishใครอ่ะฉะนั้น leave คำนี้แปลว่าทิ้งค่ะทิ้งหรือวางเอาไว้ leave rubbish แปลว่าอะไรลูก leave rubbish ทิ้งขยะถูกต้องค่ะฉะนั้นอ่านกลุ่มคำนี้อีกรอบหนึ่งลูก leave rubbish
1: leave rubbish
0: one more time leave rubbish
1: leave rubbish
0: แปลว่าทิ้งขยะนะคะไม่มี into the bin นะไม่มี into the bin ดูค่ะทิ้งที่ไหน on the floor ดีไหมไม่ดีนะถัดมาภาพนี้ค่ะกลับมาที่รูปภาพทำอะไรคะภาพนี้ตัดต้นไม้ควรว่าไม่ยากและเหลือแค่4คำฉะนั้น4คำนี้2กลุ่มคำค่ะขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีอะไรบ้างกิจกรรมไหนบ้างที่หนูจับได้อีก2กิจกรรมพูดมาสิได้เลยอะไรก็ได้ลูกใครก็ได้ไม่มีถูกมีผิดค่ะไม่ได้
3: cut down a tree
0: cut down tree ได้แค่กิจกรรมเดียวเหรอลูกอีกกิจกรรมนึงอ่ะขอทั้ง2กิจกรรมเลย
3: pick a flower
0: กลุ่มที่2ได้กิจกรรมอะไรบ้างลูกกลุ่มที่สองได้กิจกรรมอะไรบ้างสองกิจกรรมที่เหลือว่ามา
3: cut down a tree
0: pick a flower สองกลุ่มนี้เหมือนกันฉะนั้นกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ามีใครต่างจากเพื่อนไหมคะไม่มีใคร pick down a tree มีไหม cut a flower มีไหมฉะนั้นค่ะภาพนี้ตัดต้นไม้ค่ะ verb คือ
1: cut down
0: และcut down a
1: tree
0: ถูกต้องค่ะrepeat after me cut down a tree
1: cut down a tree
0: one more time cut down a tree
1: cut down a tree
0: แปลว่าอะไรลูก
2: ตัดต้นไม้
0: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะที่เหลือก็คือ pick a flower repeat after me pick a flowerOne more time. Pick a flower.
1: Pick a flower.
0: แปลว่าอะไรคะ Pick a flower. จริงไหม
4: เด็ดดอกไม
0: ้ Pick คือทำไมคะคือการหยิบมาแสดงว่า Pick a flower คือการทำอะไรลูกเด็ดดอกไม้ดูใบหน้าเขาดึงออกมาเลยดีไหมดีไหมไม่ดีนะคะฉะนั้นวันนี้มี5กิจกรรมที่หนูเรียนไปกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมอะไรนะ Hunt animals กิจกรรมที่2 Make a loud noise กิจกรรมที่3 ที่หนูเรียนกันไว้อะลูกเก็บไปแล้วเหรอ Leaveใจเย็นๆนะไม่มีอะแรบบิทนะคะ rubbish leaf rubbish ถ้า leaf อะแรบบิทนั่นแสดงว่าหนูกำลังทิ้งตัวอะไรทิ้งกระต่ายนะ

0: rabbit นะลูกเมื่อกี้หนูได้ยินควรได้ไหมอ่ะ rabbit นะฉะนั้น rubbish leave leave rubbish ก็คือทิ้งขยะถัดมากิจกรรมที่4 cut down a tree กิจกรรมสุดท้าย pick
1: a flower
0: pick a flower ทีนี้ค่ะถึงเวลาทบทวนค่ะอ่านพร้อมแปลความหมายเหมือนเดิมลูก 1 2 3 go
1: hunt
0: animal what about time
1: hunt animal
0: แปลว่า
1: ล่าสัตว
0: ์ถูกต้องค่ะล่าสัตว์นะถัดมา
1: make a loud noise
0: what about time
1: make a loud noise
0: แปลว่าอะไรคะ
2: เสียงด
0: ัง ส่งเสียงดังทำเสียงดังนะคะถัดมา
1: leave
0: rubbish one more
1: time leave rubbish
0: แปลว่า
1: ทิ้งขยะ
0: ถัดมาค่ะ
1: cut down a tree
0: one more time
1: cut down a tree
0: แปลว่า
1: ตัดต้นไม้
0: และสุดท้าย
1: pick a flower
0: one more time
1: Pick a
0: flower แปลว่า
1: เด็ดดอกไม
0: ้ฉะนั้น5กิจกรรมวันนี้นะคะทีนี้ค่ะถึงเวลาแยกอีกแล้วมีตารางให้ค่ะดูตารางทางซ้ายมือของนักเรียนค่ะทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะหัวตารางเขาบอกว่า on a camping trip it's good to it's good to คือทำไมคะ it's good to ดีในการทำอะไรนั่นเอง it's good to กับอีกหนึ่งตารางค่ะ on a camping trip it's not good to ทำไมคะตารางนี้ไม่ดีเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยกันจำนะอันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะเหมือนเดิมมาดูกิจกรรมแรกค่ะภาพนี้ค่ะภาพแรกนี้ทบทวนด้วยรูปภาพค่ะกิจกรรมเลยลูก leave rubbish ถัดมาcut down a tree ถัดมาอ่ะมาครู cook cook okay can be cook food or cook over camp fire okay มั้ยคะ cook over camp fire or cook food ได้หมดนะคะถัดมาค่ะเดินป่าลูก go อะไร
1: go
0: hiking
1: go hiking
0: ช่วยกันจำนะช่วยกันจำนะคะเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องนำกิจกรรมเหล่านี้ลงไปใส่ในตารางนะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะนอนดูดาวลูกนับดาวนักเรียนว่าอะไรนับดาวนับภาษาอังกฤษว่าไง
3: เ
0: ขาถูกต้องค่ะเขาอะไรลูกเขาดาวดาว
3: the
0: star ถูกต้องค่ะเขา the stars
1: เ
0: ขา the stars ถัดมาค่ะร้องเพลงลูก
1: Sing
0: songs.
1: Sing songs.
0: Sing songs.
1: Sing songs.
0: กางเต็นท์จ้ะ Put.
1: Put
0: อะไร Put up a tent.
1: Put up a tent.
0: Put up a tent. เด็ดดอกไม
1: ้ Pick a flower.
0: ส่งเสียงดังทำเสียงดัง
1: Make a loud noise
0: ถัดมาค่ะล่าสัตว
1: ์
0: hunt animals ฉะนั้นควรจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่หนึ่งช่วยกันดูว่ากิจกรรมใดเหมาะกับอยู่ใน it's good to กิจกรรมใดเหมาะอยู่ในกับ it's not good to หนูจะใช้วิธีการเขียนก็ได้หรือจะใช้วิธีการช่วยกันจำก็ได้ว่าเธอจำฝั่งนี้นะ it's good to นะมีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวควรจะถามเป็นลายกลุ่มโอเคไหมคะทีละกลุ่มโอเคไหมลูกนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้ครูปลายทางจับนักเรียนเป็นกลุ่มได้เลยค่ะฉะนั้นควรให้เวลาสักครู่หนึ่งในการจำรูปภาพค่ะแบ่งรูปภาพเนาะ

0: นักเรียนคะได้ไหมลูกได้ไหมได้นะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะควรจะไล่กลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ทีนี้จะเริ่มจากตารางทางด้านนี้ก่อนค่ะ it's good to ดีในการทำสิ่งนี้ฉะนั้นค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวจะให้ตอบมาโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไล่มาถ้าเพื่อนกลุ่ม1เอากิจกรรมนั้นไปแล้วกลุ่มอื่นห้ามซ้ำโอเคไหมคะจนกว่าจะหมดโอเคไหมลูกอ่ะควรถามก่อนค่ะตารางนี้กี่กิจกรรมคะฝั่ง it's good to there are five what about it's not good to there are five or there are six how many activities how many activities กี่กิจกรรม10 there are only 10 activities มีแค่กี่10กิจกรรมเท่านั้นค่ะถ้าหนูบอกว่า it's good to มี5ฉะนั้น it's not good to มี5เช่นเดียวกันฉะนั้นนั่นแสดงว่ากลุ่มละ1พอดีเลยสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางชี้นะคะกลุ่มแรกค่ะกลุ่ม1ขอ1กิจกรรม it's good to ตอบอะไรลูกช่วยกันตอบแต่1คนถือไมโครโฟนค่ะขอ1กิจกรรมอะไรก็ได้ที่เหลือฟังให้ดีนะคะเพื่อนเอากิจกรรมอะไรไปแล้วนะตั้งใจฟังนะคะ it's good to
1: count the star
0: count the stars โอเคกลุ่ม5ค่ะ count the star ไปแล้วแต่ควรยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลย
1: cook food
0: กลุ่ม2ค่ะ cook food ไปแล้วนะดูก่อนฟังกลุ่ม2ก่อนนี่พูดดังนะ
1: walk hiking
0: go
1: walk hiking
0: go hiking โอเค go hiking ไปแล้วค่ะอีก2กิจกรรมเหลืออีก2กิจกรรมค่ะ
2: sing songs
0: and the last activities the last อีก1กิจกรรม
1: put down the tent
0: put up the tent หมดหรือยังลูกหมดยังหมดแล้วฉะนั้นมาดูค่ะกิจกรรมแรกที่วันใส่มาคืออะไรคะ put up a tent is good to put up a tent ถัดมาค่ะ
2: count
0: the stars it's good to sing songs it's good toGo hiking และ it's good to cook food or cook over campfire ทีนี้กลับมาที่ it's not good to ค่ะควรขอกลุ่ม5ขออนุญาตกลุ่ม4มาก่อนโอเคไหมคะใช่กลุ่ม4ค่ะขอ1กิจกรรมที่ it's not good to

0: go to in the camping.
1: Cut down a tree.
0: Cut down a tree. ไปแล้วนะกลุ่มสองกลุ่มสามค่ะ
2: Pick a flower.
0: Pick a flower. ไปแล้วกลุ่มสองค่ะเหลืออีกสามกิจกรรมได้ค่ะแต่ช่วยกันตอบนะคะ
1: Leave rubbish.
0: Leave rubbish. กลุ่มห้าเดี๋ยวเอาไมโครโฟนก่อน
1: Make a loud noise.
0: Make a loud noise and the last activity. เหลืออีกหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมอะไรลูก
2: Hunt animals.
0: Hunt animals.อ่ะครบไหมคะครบไหมเมื่อกี้มีกลุ่มไหนซ้ำไหม
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีไม่มีฉะนั้นมาดูกันค่ะ It's not good to hunt animal Next it's not good to make a loud noise ถัดมา
4: Pick a flower
0: ถัดมา Cut down a tree และสุดท้าย Leave rubbish or leave a rubbish
4: leave rubbish
0: นะคะฉะนั้นค่ะกิจกรรมนี้พอแยกได้ไหมง่ายไหมง่ายไหมลูกง่ายนะฉะนั้นถ้าหนูบอกว่าง่ายใบงานก็ง่ายฉะนั้นหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะWorksheet 10 on a camping trip ใบงานนี้นะคะใบงานที่10ค่ะ on a camping trip ค่ะหน้าตาใบงานมีทั้งหมด10ข้อนะคะหน้าตาดังหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ Watch page What page is it Watch page What page หน้าไหนลูก 48 okay turn to page number 48หน้า48ค่ะอย่าเพิ่งทำนะคะควรรู้ว่ามันง่ายนะแต่ฟังคำสั่งก่อนเนาะคำสั่งเขาบอกว่า read and write good to or not good to complete the sentences ให้นักเรียนนำคำอะไรไปใส่ลูกนำคำว่าอะไรไปใส่บ้าง good to กับ not good to good to ใส่ตอนไหนใส่กับกิจกรรมที่เป็นยังไง
3: เหมาะสม
0: not good to คือกิจกรรมที่เป็นยังไงไม่เหมาะสมนะคะฉะนั้นมีทั้งหมด10ข้อค่ะเดี๋ยวจะทําไปกี่ข้อจะให้ช่วยทํากี่ข้อดี1
3: ข้อ
0: บางคน1บางคน2บางคน4
3: 2
0: โอเคมั้ยคะอ่ะ2นะฉะนั้นมาดูค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนคะข้อที่1อ่านให้ฟังหน่อยค่ะฝากอ่านให้ฟังหน่อยประโยคว่ายังไงบ้างลูก
4: on a
0: trip it sing songs good to or not good to
4: good
0: to ฉะนั้นเขียนคำว่าอะไรไปลูก good to นะคะดูให้ดีนะคะ good มีตัวอะไรบ้าง good g o o d และคำว่า to คือมีคำว่าอะไรบ้างตัวอะไรบ้าง t o ถูกต้องถัดมาข้อ2ค่ะ on a camping trip it'shunt animals
4: not
0: good too ฉะนั้นค่ะอีก8ข้อน่าจะทำได้นะคะอ่านให้ดีนะคะดูกิจกรรมให้ดีนะและลงมือทำได้เลยค่ะ

0: Okay, let's check the answer. ตรวจคำตอบค่ะเตรียมปากกาต่างสีขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อที่3ค่ะเขาให้กิจกรรมอะไรมาคะ Put up a tent. Put up a tent. Good to or not good to?
1: Good to.
0: It's good to. ไม่ยากนะถัดมาข้อที่4ค่ะ Go hiking.
1: Good to.
0: Good to. Have a barbecue.
1: Good to.
0: Have a barbecue คืออะไรคะก็คือย่างบาร์บีคิวนั่นเองฉะนั้น it's good to 5ข้อนะคะผ่านไปครึ่งทางค่ะไปข้อที่6ค่ะ make a loud noise make a loud noise it's not good to อ้าวคำนี้ค่ะนักเรียนคะไหนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ throw rubbish into เจอคำใหม่เข้ามาค่ะปกติจะมีแค่ leave rubbish หรือ throw rubbish ที่ทีนี้มีการใส่สถานที่มาให้ into a river river คืออะไรคะ river
2: แม
0: ่
2: น
0: ้
2: ำ
0: แม่น้ำฉะนั้นทิ้งขยะลงแม่น้ำ it's good to or not good to
1: not good
0: not good to นะคะ it's not good to ถัดมาค่ะ cook over campfire cook over campfire
1: good to
0: good toCut down trees.
1: Not good to.
0: Not good to. And pick flowers.
1: Not good to.
0: Not good to. 10

0: 10คะแนนได้เท่าไหร่คะ
1: 10
0: เก่งมากทีนี้ค่ะใช้คะแนนเรียบร้อยนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางเขียนคะแนนตรวจคำตอบเรียบร้อยนะคะดูเรื่องของการเขียนสะกดคำด้วยนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนค่ะ worksheet 11 worksheet number 11 next page next page ใบงานนี้ชื่อว่า good or not good ให้นักเรียนดูค่ะหน้าตาใบงานมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางหน้าตาใบงานมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนักเรียนต้นทางบอกนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะว่าหน้าที่เท่าไหร่ลูก page number
1: 49
0: okay page number 49คำสั่งค่ะเขาบอกว่า draw pictures of things you should and shouldn't do on camping trip and describe ให้ทำอะไรคะ draw pictures วาดรูป of things you should สิ่งที่ทำไม you should ควรทำเหมาะสมก็ได้ and shouldn't doไม่เหมาะสม on camping trip and describe ตอนไหนตอนเข้าค่ายและทำไมคะ describe คือการเขียนอาทิบายให้นักเรียนดูหน้าตาใบงานของนักเรียนนะคะจะมีทั้งหมดกี่ช่องลูก2ช่องนั่นแสดงว่า2ช่องนี้เป๊ะเลยพอดีเลยนั่นแสดงว่าช่อง1เนี่ยนักเรียนต้องเขียนอะไรคะ it's good toกับช่องที่2นั่นแสดงว่าเราต้องเขียนประโยคที่เกี่ยวกับ it's not good to นั่นแสดงว่าเราต้องเขียนแต่งประโยค2ประโยคฟังก่อนลูกต้นทางฟังก่อนนักเรียนต้องเขียนแต่งประโยคนะคะ2ประโยคด้วยกันประโยคด้านบนเมื่อสักครู่ควรบอกแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ทำไมลูก
2: ควรทำ
0: ดีนะคะในตอนเข้าค่ายกับกิจกรรมที่2ค่ะ it's notGood to ไม่ควรทำอย่างแรกนะคะนักเรียนขาเดี๋ยวควรจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมแต่นักเรียนจะควรขออนุญาตให้นักเรียนแต่งประโยคก่อนทั้ง2ประโยครูปภาพอย่าพึ่งโอเคไหมคะยังไม่ต้องวาดรูปนะคะยังไม่ต้องวาดรูปเพราะเดี๋ยวหลังจากที่ควรให้เวลานักเรียนเนี่ยไปทำกิจกรรมเรียบร้อยเนี่ยหลังจากกลับมาเราจะนำเสนอโอเคไหมคะโอเคไหมคะแต่ทีนี้ค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะในการทำกิจกรรมควรบอกแล้วว่านักเรียนต้องเขียนประโยคใช่ไหมคะอย่างแรกค่ะเกริ่นมาก่อน on a camping trip ดูประโยคกันนะเขียนมาก่อนเลย on a camping trip นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูใบงานที่10ได้ on a camping trip นะจากนั้นค่ะดีใช้ว่าไงคะดีถ้าวันแต่งว่าดีเหมาะสำหรับการทำอาหารIt's good to cook over campfire แบบนี้โอเคไหมคะนี่คือ1ประโยคที่นักเรียนแต่งสำหรับ good to โอเคไหมลูกฉะนั้นหลังจากนี้นักเรียนก็ทำไมคะวาดรูปแต่บอกแล้วว่าในชั่วโมงนี้ควรขออะไรก่อนขอประโยคก่อนนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะโอเคไหมคะทบทวนกิจกรรมค่ะสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่11ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะวาดภาพสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะเมื่อไปตั้งแคมป์และเขียนบรรยายโดยใช้ประโยคตามที่เรียนอย่างที่ควรบอกนะคะคือ on a camping trip it's good to แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะและอีกหนึ่งประโยคคือ on a camping trip it's not good to กิจกรรมที่ทำไมไม่เหมาะสมสำหรับคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานและคอยสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์การใช้โครงสร้างประโยคตามที่เรียนของนักเรียนด้วยนะคะ

0: Okay, have you finished yet?
1: Yes.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: บางคนเรียบร้อยแล้วนะคะ So I want to random some of you here. I want the student number 21. Okay, number 21. Stand up, please. Microphone ค่ะ ขอ microphone 1 อันค่ะ ส่งให้เพื่อนค่ะ ตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ นักเรียนค่ะ อย่าเพิ่งพูดนะลูก Stop writing. And put down your pens. Or nothing on your hands. And listen to your friend. วางจ้าวางนะคะไม่เขียนแล้วลูกไม่เขียนนะคะ

0: อังเพื่อนค่ะประโยคแรกค่ะ is good to on a camping trip
1: on a camping
0: trip
1: trip
0: it's
1: good to cook our fire
0: campfire it's good to cook over campfireโอเคอ่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมแรกเพื่อนทำอะไรคะบอกว่า
2: ทำอะไร
0: ทำอาหารนะคะและกิจกรรมที่ไม่ควรทำค่ะขออีกหนึ่งกิจกรรม on a camping trip
1: on a camping trip is
0: not
1: good to
0: ไม่ควรทำอะไรลูกหนูเขียนแล้วกิจกรรมอะไรมา
3: ไม่ควรทิ้งขยะของแม่นะ
0: ทิ้งขยะลงแม่น้ำอ่ะ
1: leave
0: rubbish
1: into river
0: โอเคอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะถัดมา one more student I want number 18 18ค่ะโอเค stand up please the first sentenceIt's good too.
4: On a camping
0: trip.
4: Trip.
0: It's
4: good to cook
0: over
4: campfire.
0: Okay, เหมือนเพื่อนเลยอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ It's not good too.
4: It's not good to make a loud noise.
0: Okay, ปรบมือให้เพื่อนค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนอื่นเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะสุ่มนักเรียนเนี่ยไปพูดกับคุณครูนอกเวลาโอเคไหมคะตามที่นักเรียนเนี่ยเขียนลงในใบงานเลยฉะนั้นนะคะฝากนักเรียนนะคะคนใดก็ตามที่ยังไม่คล่องกลับไปอ่านให้คล่องโอเคไหมคะโอเคไหมลูกตามที่กิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยเขียนมาเลยในใบงานที่11โอเคไหมลูกอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะ close your workbookclose please close อ่ะปิดหนังสือค่ะทีนี้มาสรุปหน่อยค่ะ on a camping trip ค่ะ on a camping trip อย่างที่บอกค่ะ on a camping trip วันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมถูกไหมคะที่ทำไมคะไม่ควรทำและควรทำเอาฝั่งที่ควรทำก่อนประโยคว่ายังไง on a campOn a camping trip, it's good to. นักเรียนตั้งใจนะคะภาพแรกค่ะประโยคหน่อย it's good to อะไรคะ it's good to go it's good to go hiking ถัดมา it's good toput up โอเคถัดมาภาพสุดท้าย it's good to
5: count the stars
0: โอเค it's good to count the stars ถัดมาค่ะอีกฝั่งหนึ่ง it's good to ไปแล้วฝั่งนี้ต้องเป็นอะไรลูก
5: it's not good to
0: it's not good to ภาพนี
5: ้ it's not good to
0: It's not good to hunt animals. ถัดมา
5: It's not good to make a loud noise.
0: โอเคภาพนี้ค่ะ
5: It's not good to
0: leave
5: rubbish.
0: มา
5: It's not good to clean
0: up. ใจเย็นลูกเอาใหม่Say it properly one more time. It's not good to.
5: It's not good to.
0: Cut down a tree. And the last activity.
5: It's not good to.
0: Pick
5: a flower.
0: ฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูฝากนะคะเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการมาทบทวนนะคะในเรื่องของการพูดประโยคเหล่านี้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปจะอยู่ในเรื่องของ Sports Day วันอะไรคะวันกีฬาสีถูกต้องค่ะจะอยู่ในเรื่องนี้นะคะฉะนั้นกิจกรรมคราวหน้าไม่มีใบงานนะคะแต่นักเรียนคะคุณครูฝากให้นักเรียนนำสมุดมาด้วยสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะ1เล่มนะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนปลายทางไม่มีก็เป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานก็ได้ค่ะ That's it for today class leader
4: classReady.
5: Thank you, teachers.
0: Thank you, students. See you again next time.

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกสนุกทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิ
0: มากจ้ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวสงสัยจะบินเร็วมากไปหน่อยจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้าอ้าวนั่นมันแคทโต้นี่นา
1: ฮะแคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยท่าทางแคทโต้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนี่ยแน่ท่าทางฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เนี่ย

0: แล้วละมั้ง
1: แรปโบเย
0: ้ฮ่าแรปโบอนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
1: ฮู้ฮู้แรปปี
0: ้มาเจอแรปปี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรปปี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ๊ะแรบบี้อ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี้เย้ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าอ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช
2: พระนารายมหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้อเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยองใหญ่อันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายมหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่ก็คือหน่วยที่4ครับหน่วยที่4นะครับมีชื่อว่าวัฒนธรรมไทยครับนักเรียนครับหน่วยนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกวัฒนไทยทั้ง4ภาคความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมแล้วก็ประเภทของวัฒนธรรมแล้วก็เราจะมีการฝึกมารยาทไทยด้วยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนของหน่วยนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีครับเราจะมาทราบความหมายของคำว่าวัฒนธรรมความสำคัญของวัฒนธรรมลักษณะของวัฒนธรรมแล้วก็ที่มาของวัฒนธรรมไทยครับว่ามีที่มาจากไหนบ้างเราจะมาเรียนรู้กันในคาบนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับจุดประสงค์นะครับบอกไว้ว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ที่มาของวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยได้วัฒนธรรมประเพณีไทยเรามีที่มาจากไหนมีที่มายังไงเราจะมาเรียนรู้กันครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรมไทยนะครับเกิดจากการผสมผสานของหลายๆวัฒนธรรมแม้ว่าจะเป็นการรับจากอินเดียรับจากชาติตะวันตกหรือว่ารับจากจีนมาผสมผสานกลายเป็นวัฒนธรรมไทยวันนี้เราจะมารู้กันก่อนอื่นนะครับครูมีภาพประเพณีไทย5ภาพมาให้พวกเราได้ทายกันว่าประเพณีไทยด้านหลังที่ครูแอบซ่อนไว้เป็นประเพณีที่มีชื่อว่าอะไรโดยกติกานะครับให้นักเรียนก็เลือกแผ่นป้ายได้แค่2แผ่นป้ายครับแล้วทายว่าเป็นชื่อประเพณีอะไรมีทั้งหมด5ประเพณีครับก็เหมือนเดิมครับให้นักเรียนเลือกแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มว่าเป็นประเพณีอะไรแล้วก็เราจะมาเฉลยกันครับให้นักเรียนนะครับเอากระดาษขึ้นมากระดาษอะไรก็ได้กระดาษ reuse ก็ได้ครับแล้วเขียนข้อ1 2 3 4 5นักเรียนหันมาด้านหน้ากระดานนักเรียนไปทางด้วยนะครับพร้อมที่จะเลือกหมายเลขแล้วก็ทายชื่อประเพณีนักเรียนครับหมายเลขอะไรดีเอ่ยหมายเลขอะไรนะครับ
1: 8
0: ไม่ยากครูบอกก่อนว่า5ประเพณีข้างหลังนะครับไม่ยากเลยหมายเลขแรกคือหมายเลข
1: 8
0: หมายเลข8นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเห็นภาพแรกก็น่าจะตอบได้อย่างแน่นอนว่าเป็นประเพณีอะไรเขียนเขียนก่อนเป็นหลักฐานว่าเราตอบทำไมคิดว่าอะไรกระทงเอ่ยเป็นธูปหรือเปล่าเพราะว่าอะไรถึงเป็น
2: เพราะว่ามีไฟ
0: อะไรนะครับมี3ดอกใช่ไหมน่าจะเป็นธูปแน่นอนเลือกอีก1แผ่นป้ายไหมเพื่อความชัดเจน13ถ้า13นี่เปิดแสดงว่าต้องเห็นแน่นอนว่าคืออะไรแน่นอนเฉลยเลยนักเรียนปลายทางครับเฉลยแล้วก็พร้อมดูกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับเฉลยนะครับนี่ประเพณีอะไรเอ่ยไม่ยากลอยกระทงอย่างแน่นอนประเพณีลอยกระทงแสดงว่าประเพณีของไทยมีการผูกพันกับอะไร
2: การลอยกระทง
0: ผูกพันกับสายน้ำประเพณีลอยกระทงนะครับเราจะลอยกันในวันไหนวันขึ้น15ค่ำเดือน
3: 12
0: นั่นเองครับต่อไปเรามาดูประเพณีที่2กันครับเลือกหมายเลขอีกครับ
1: หมายเลข8
0: หมายเลข8ใช่ไหมเลือกตรงกลางไว้ก่อนหมายเลข8 อีกหมายเลขหนึ่งไหม
3: 13
0: อันนี้นะครับเป็นประเพณีท้องถิ่นนิดนึงอาจจะมีชื่อท้องถิ่นแล้วก็ชื่อกลางด้วยก็ได้อาจจะเขียนมาทั้ง2ชื่อเลยก็ได้ถ้าใครรู้จัก13นะครับรู้จักเปล่านักเรียนปลายทางครับรู้จักไหมครับว่าประเพณีดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรพวกเราเคยเรียนมาแล้วยังตอนป.5เรื่องประเพณีไทยทั้ง4ภาคเคยเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูเปิดภาพเต็มก่อนประเพณีนี้นะครับเรียกว่าปอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วคดีไหมครับเป็นประเพณีการบวชสามเณรของชาวไทยใหญ่นั่นเองครับมีใครตอบถูกบ้างยังไม่มีนะครับต่อไปภาพที่3หมายเลขอะไรเอ่ย
3: 8
0: อีกแล้วอะไรต่อไปอีกหนึ่งหมายเลขเอาอะไรดี9 9นะตอบไปแล้วนะนักเรียนนักเรียนไปทางด้วยนะครับเฉลยนะครับเฉลยไม่ยากผีตาโขนนั่นเองผีตาโขนเนี่ยเป็นประเพณีของจังหวัดใดถูกต้องของจังหวัดเลยจัดที่อำเภอด่านซ้ายประเพณีผีตาโขนนะครับก็เป็นประเพณีที่มีความเชื่อมาจากชาดกพระเวสสันดรชาดกต่อไปภาพนี้เลือกหมายเลข
3: 9
0: หมายเลขอะไร8หรือ9ดี
3: 9
0: 9 8 9 9คนเฮหมดเวลาภาพนี้เฉลยว่าใช่ป่ามาดูกันภาพนี้เฉลยนะครับแห่นางแมวนั่นเองเฉลยนะครับแห่นางแมวเห็นแมวเปล่าเห็นแมวไหมนี่เมื่อก่อนนะครับตามประเพณีดั้งเดิมเนี่ยจะต้องใช้แมวจริงๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแบบว่าเกิดการแบบการคุ้มครองสัตว์ใช่ไหมการที่แห่แมวไปแล้วก็ให้คนเนี่ยรดน้ำใส่แมวยังไง
3: กล
0: ัวสงสารเลยอาจจะเป็นการจำลองเอาตุ๊กตาโดเรมอนหรือว่าตัวเลมอนมันเป็นตัวแมวหรือเป็นตัวอะไร
3: แมว
0: หรือว่าเอาอะไรการ์ตูนอะไรที่เป็นแมวอีกกาฟิลมาใส่แทนแมวจริงก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใช้สัตว์จริงอันนี้นะครับเพจนางแมวตอนนี้ใครได้คะแนนสูงสุดกลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดกลุ่มไหนได้4บ้างโอ้มี3กลุ่มนะสามกลุ่มไหนได้4มีไหมยังไม่มีสามารถจะเป็น3ใช่ไหมต่อไปอันนี้เป็นภาพที่5แล้วภาพสุดท้ายหมายเลขอะไรดี
3: 9
0: เอา9บ้างเมื่อกี้8ไปแล้วไปกับ99นะครับคิดว่าเขาทำอะไร
2: วิ่งควาย
0: วิ่งควาย

0: ครูบอกก่อนนะภาพนี้ครูให้ดูแค่หนึ่งภาพก็แล้วกันเราจะมาตัดสินกันเอาภาพนี้เปลี่ยนกติกาใหม่ให้ดูแค่หนึ่งภาพอะไรนักเรียนคิดว่าอะไรแข่งเรือยาวกับ
1: ว
0: ิ่งควายใครคิดว่าแข่งเรือยาวยกมือกลุ่มไหนคิดว่ากี่กลุ่มสามหนึ่งสองสามภาพนี้ใครคิดว่าวิ่งควายโอ้ก็วิ่งควายจะมากกว่านะทำไมคิดว่าแข่งเรือยาวเหมือนน้ำแล้วผู้ชายกำลังพายเรือใช่ไหม
2: แล้วผมน
0: ั่
2: งต
0: ัก
2: น้ำ
0: ตอนนี้เราจะมาเฉลยการวิ่งควายหรือว่าแข่งระยาวพร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะครับว่าวิ่งควายหรือว่าแข่งเรือยาวอะไรดี
2: วิ่งควาย
0: ประเพณีนะครับคือวิ่งควายนักเรียนเงียบก่อนประเพณีวิ่งควายนะครับเป็นของจังหวัดอะไรเอ่ย
2: ชลบ
0: ุ
2: ร
0: ีเก่งมากจังหวัดชลบุรีนั่นเองสรุปแล้วกลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดใครได้4กลุ่มนี้มีกลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ใช่ไหมครับปรบมือดังๆเลยเก่งมากต่อไปนะครับครูสอบถามว่านักเรียนเคยเข้าร่วมวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีดังกล่าวหรือไม่นักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีใดบ้างครับลอยกระทงพวกเราทุกคนครูเชื่อว่าต้องเคยลอยกระทงใช่ไหมครับใครเคยร่วมวิ่งควายบ้างกี่คนโอ้สามคนแสดงว่าไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีใช่ไหมครับเพราะจังหวัดเดียวที่วิ่งควายจังหวัดชลบุรีแล้วก็พีตาโขนใครเคยเข้าร่วมบ้างมีด้วยแสดงว่าไปเที่ยวจังหวัดเลยใช่ไหมแล้วประเพณีอื่นล่ะครับอาจจะเคยเข้าร่วมประมาณนี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของวัฒนธรรมกันครับวัฒนธรรมนะครับเป็นนักเรียนฟังก่อนหันมาดูหน้ากระดานนั่งตัวตรงวัฒนธรรมนะครับเป็นแบบแผนการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมการยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามแล้วก็ศีลธรรมอันดีงามของคนในสังคมครับอันนี้ก็คือความหมายของวัฒนธรรมก็คือแบบแผนการดำรงชีวิตว่าสมมติเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงการดำเนินชีวิตแต่ละวันก็ถ้ายึดถือตามวัฒนธรรมดังกล่าวก็จะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามและก็ศีลธรรมอันดีของคนในสังคมครับต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะของวัฒนธรรมกันว่าวัฒนธรรมต้องมีลักษณะอย่างไรข้อที่1นักเรียนตั้งใจฟังนะครับข้อที่1วัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดครูบอกก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ไม่ว่าจะเกิดจากการขัดเกลาจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันครอบครัวสถาบันแรกที่สอนพวกเราต่างๆอย่างเช่นสอนการทานข้าวสอนการพูดภาษาไทยสอนเกี่ยวกับมารยาทในสังคมใช่ไหมครับว่าเจอผู้ใหญ่หรือว่าใครให้ของต้องทำยังไงต้องขอบคุณหรือว่ายกมือไหว้อันนี้นะครับวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้หรือว่านักเรียนเข้ามาในโรงเรียนคุณครูก็จะสอนมารยาทต่างๆอย่างเช่นนี่นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพการเรียนรู้อะไรเอ่ยการรำไทยใช่ไหมครับก็ เป็นการแสดงว่าวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถรำได้เลยทุกคนต้องเรียนรู้ฝึกฝนต่อมาข้อที่สองนะครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สมาชิกของสังคมยอมรับครับก็ถ้าสังคมยอมรับเป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนี่แหละครับคือวัฒนธรรมครับอย่างเช่นสังคมไทยนะครับเรายอมรับให้ความเคารพผู้อาวุโสก็จะมีแบบแผนว่าถ้าเราเจอผู้อาวุโสเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรไหว้ในระดับไหนไหว้มี3ระดับระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ต้องไหว้ยังไงเมื่อเจอผู้อาวุโสหรือว่าการรับของจากผู้อาวุโสการส่งของให้ผู้อาวุโสต้องปฏิบัติอย่างไรก็ถือว่าเป็นแบบแผนแล้วก็สมาชิกในสังคมยอมรับครับต่อไปข้อที่3นะครับวัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่สั่งสมแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังก็จะสอดคล้องกับหัวข้อที่1เมื่อสักครู่ที่บอกว่าวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้เหมือนสมมุติว่าคุณทวดของเราทำขนมไทยเก่งคุณทวดก็จะถ่ายทอดให้กับคุณยายพอคุณยายมีลูกก็คือแม่ของเราก็จะถ่ายทอดให้กับคุณแม่เมื่อแม่คลอดเราออกมาแม่ก็จะสอนขนมไทยให้กับเราพอเรามีลูกเรามีหลานเราก็จะถ่ายทอดสูตรขนมไทยโบราณของคุณทวดคุณยายให้กับลูกกับหลานของเราต่อไปนี่นะครับก็คือวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการสั่งสมแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนเป็นรุ่นต่อรุ่นครับอย่างเช่นก็ภาพนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สอนลูกในอาหารต่อไปข้อที่4นะครับวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสื่อสารในอดีตเราอาจจะได้ยินคำว่าการสื่อสารโดยใช้อะไร
2: นกพ
0: ิ
2: ราบ
0: การสื่อสารการใช้นกพิราบหรือว่าการสื่อสารโดยการเขียนอะไรเขียนจดหมายต่อมาก็อาจจะเป็นการโทรละรู้จักบ่าวภาพนี้การใช้โทรเลขต่อไปก็เป็นใช้โทรศัพท์บ้านแล้วก็ปัจจุบันในยุคปัจจุบันการสื่อสารก็ใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook ใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารนักเรียนเคยดู MV เพลงสบายดีหรือเปล่าไหมสบายดีหรือเปล่าที่จะเป็นเกี่ยวกับ MV แสดงถึงการสื่อสารใช่ไหมครับที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเขียนจดหมายแล้วปัจจุบันก็เป็น Facebook เป็น LINE ลองไปดูนะ MV สบายดีหรือเปล่า ต่อไปนะครับเรามาดูความสำคัญของวัฒนธรรมกันความสำคัญของวัฒนธรรมนะครับข้อที่1วัฒนธรรมนะครับเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์ครูบอกก่อนว่าสังคมไทยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยพระพุทธศาสนานะครับมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกพระพุทธศาสนานะครับจะมีเครื่องที่ควบคุมกายวาจาของมนุษย์ที่เรียกว่าศีลศีลนั่นเองศีลแปลว่าปกติใครที่ควบคุมกายวาจาให้อยู่ในศีล5ได้แสดงว่าเป็นคนปกติเมื่อคนนะครับปฏิบัติตามศีล5สังคมจะเกิดความวุ่นวายไหม
2: ไม
0: ่วุ่นวายก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นระเบียบก็เราไปฆ่าคนก็ไม่ได้เพราะว่ามันผิดศีลข้อ1ไปหลอกลวงไปลักทรัพย์ไปขโมยของคนอื่นได้ไหมถ้าเราปฏิบัติตามศีล5ก็ไม่ได้สังคมก็จะไม่วุ่นวายนั่นเองครับต่อไปข้อที่2วัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้นะครับสำคัญเลยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหรือว่านับถือศาสนาพุทธเหมือนกันอันนี้นะครับก็วัฒนธรรมไทยนะครับเมื่อเห็นว่าคนใกล้ตัวเราที่ปฏิบัติคล้ายๆกับเราก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ของวัฒนธรรมเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือว่าคนใต้ก็จะพูดภาษาใต้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนใต้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพูดภาษาใต้หรือว่าคนอีสานก็จะล้วนพูดภาษาอีสานก็เป็นการสร้าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนอีสานหรือว่าภาพนี้นะครับยกตัวอย่างเป็นแบบ

ในการชักพระของภาคใต้ก็ทุกคนนะครับจะต้องร่วมแรงอาศัยความสามัคคีในการดึงเรือพระไปข้างหน้าก็เป็นความร่วมมือกันความรวมตัวกันความสามัคคีกันของคนในชุมชนในหมู่บ้านต่อไปนะครับข้อที่3วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันอย่างเช่นสังคมไทยนะครับได้กำหนดรูปแบบสถาบันไว้ว่าสถาบันครอบครัวของไทยเนี่ยจะต้องมีสามีหรือว่าภรรยาเพียงแค่1คนเท่านั้นก็ถือว่าวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันต่อไปนะครับข้อที่4วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและก็สนองความต้องการของมนุษย์คือมนุษย์ครูบอกก่อนว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมเป็นยังไงสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันรวมตัวกันเพื่อว่าช่วยเหลือกันบางอย่างฉันทำไม่ได้แต่ว่าเพื่อนทำได้เพื่อนก็จะมาช่วยเราอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมในโลกของเรานะครับจะมีสัตว์บางประเภทที่ไม่ได้เป็นสัตว์สังคมอย่างเช่นอะไรบ้างที่ออกหากินตัวเดียวนอนก็นอนตัวเดียวจะหาจะอยู่กับเพื่อนก็เฉพาะเมื่อเวลาผสมพันธุ์เท่านั้นมีเยอะสัตว์ประเภทนี้เนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมแต่มนุษย์นะครับถือว่าเป็นสัตว์สังคมคล้ายๆกับพึ่งเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมพออยู่รวมตัวเป็นกลุ่มสิงโตเป็นสัตว์อะไรสังคมเพราะว่าสิงโตเวลาล่าสัตว์เนี่ยมันต้องอาศัยหลายๆตัวรวมกันในการจับเหยื่ออ่ะคุณนึกออกแล้วว่าสัตว์อะไรที่เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นสัตว์สังคมเสืออยู่รวมตัวกันเป็นฝูงไหมไม่เสือจะอยู่ตัวเดียวไปไหนก็ไปตัวเดียวหากินก็หากินตัวเดียวแต่อาจจะหาเพื่อนหรือว่าหาคู่ในช่วงที่ต้องการผสมพันธุ์เห็นไหมเสือจะไม่เหมือนสิงโตจะรวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์แต่มนุษย์นะครับเป็นสัตว์สังคมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องมนุษย์ต้องอาศัยเพื่อนในการช่วยเหลือต่างๆต่อไปข้อที่5นะครับวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติเรารู้ได้อย่างไรว่าคนนี้เป็นคนไทยเมื่อเขาพูดภาษาไทยแล้วก็ยกมือไหว้อันนี้นะครับก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศบางทีคนเอเชียหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมไทยฟิลิปปินส์ลาวกัมพูชาพม่าเราไม่รู้เลยว่าคนนี้คนไทยหรือเปล่าแต่เมื่อเราเดินผ่านแล้วก็ได้ยินเขาพูดภาษาไทยแสดงว่าคนนี้เป็นคนไทยนี่นะครับก็เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติอย่างเช่นภาพแรกนักเรียนรู้ไหมครับว่าอันนี้เป็นการเคารพของชาติอะไรญี่ปุ่นก็แสดงว่าท่านเรียนเห็นว่าคนเคารพกันแบบนี้คงคำนับรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเห็นการทักทายแบบอย่างนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นคนไทยการไหว้ที่อ่อนน้อมแบบนี้ก็ต้องคนไทยแน่นอนนี่นะครับแสดงว่าวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมนะครับเป็นเครื่องที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติครับต่อไปนะครับเรามาดูที่มาของวัฒนธรรมไทยกันครูบอกก่อนว่าวัฒนธรรมไทยนะครับดั้งเดิมเราไม่มีศาสนารู้ไหมเรานับถือผีวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเรานับถือผีอย่างเช่นนับถือผีบนเขาบนภูเขาก็เป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขานับถือผีที่อยู่ในบ้านก็ผีบ้านผีเรือนนับถือผีที่อยู่ในต้นไม้ก็ผีอะไรผีตะเคียนผีกล้วยผีตานีหรือว่าทางภาคอีสานก็จะมีการนับถือผีที่ผีฟ้าเคยได้ยินคำว่าผีฟ้าไหมผีฟ้าที่ช่วยรักษาคน
หรือว่าภาคเหนือก็มีการฟ้อนผีมดผีเมงอันนี้คือความเชื่อของคนไทยดั้งเดิมก่อนที่เรายังไม่ก่อนที่จะไม่มีศาสนาเรานับถือผีมาก่อนอ่ะทีนี้พอเราเริ่มรับศาสนาเข้ามาศาสนาอะไรรู้ไหมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดู

0: ดูเข้ามาต่อไปหลังจากพราหมณ์เข้ามาก็จะมีศาสนาอีกศาสนาหนึ่งเข้ามาอีกก็คือศาสนาก่อนอิสลามพุทธศาสนาพุทธทีนี้พอศาสนาพุทธเข้ามาเราก็เริ่มนับถืออะไรพวกนับถือยึดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับชื่อมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็นับถือศาสนาพุทธแต่ถามว่าคนไทยเนี่ยหลังจากที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราทิ้งความเชื่อเดิมไหมไม่เรายังคงยึดผสมผสานเรายังคงยึดผสมผสานทั้ง3ความเชื่อก็คือผีพราหมณ์พุทธปัจจุบันนะนักเรียนสังเกตนะคนไทยนับถือพุทธแล้วก็ยังคงไหว้อะไรไหว้ผีหรือว่าบางคนก็ยังไปไหว้ศาลพระพรหมบางคนก็ยังไหว้พระศิวะพระนารายณ์นี่นะครับก็คือความเชื่อของคนไทยที่เกิดจากการผสมผสานที่เรียกว่าผีพราหมณ์พุทธทีนี้เรามาดูนะครับที่มาของวัฒนธรรมไทยมาจากอะไรบ้างข้อที่1สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แล้วก็สังคมเกษตรกรรมครับประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นแผนที่แสดงภูมิอากาศของทวีปเอเชียนักเรียนลองดูประเทศไทยนะครับประเทศไทยสีอะไรทุกคนหันมาดูหน้ากระดานประเทศไทยสีนี้นะครับประเทศไทยสีนี้เทียบกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนแล้วก็ลงมาภาคใต้นิดนึงก็จะมีแบบร้อนชื้นแบบมรสุมก็คือเราร้อนชื้นใช่ไหมครับภูมิอากาศของประเทศไทยแสดงว่าอากาศร้อนบวกกับอะไรชื้นก็คือมีฝนตกอากาศร้อนฝนตกน้ำดีทำอะไรได้ดีเอ่ยเพราะอะไรเพราะปลูกพืชได้ดีพืชจะขึ้นได้ดีต่อเมื่ออากาศร้อนแดดแสงแดดเพราะว่าพืชจะต้องใช้แสงแดดในการสังเคราะห์แสงแล้วก็มีน้ำแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำแล้วก็แสงแดดสามารถเพาะปลูกได้ดีดังนั้นอาชีพของคนไทยในอดีตส่วนใหญ่ก็เกษตรกรรมใช่ไหมครับอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็ส่งผลเมื่อเราทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็จะส่งผลให้เกิดประเพณีต่างๆขึ้นก็อย่างเช่นประเพณีผ้าแพรกประเพณีอะไรเอ่ยรู้จักเปล่ารู้ไหมเขาทำอะไรเขาทำขวัญข้าวเขาทำขวัญข้าวเพราะว่าคนไทยนะครับมีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุ้มครองข้าวอยู่รู้ไหมเชื่ออะไร
1: ผ
0: ีแม่อะไรมีชื่อด้วยนะแม่โพแม่โพศพเคยได้ยินไหมครับคำนี
1: ้
0: แม่โพศพนะครับก็ถือว่าเป็นเทพีแห่งข้าวที่ชาวนานะครับจะเคารพนับถือก็เป็นการทำขวัญข้าวก็เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อเป็นประเพณีที่เกิดมาจากเกษตรกรรมการทำนานั่นเองต่อไปภาพที่สองประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีอะไรจารดพนังคันแลกนาขวัญนั่นเองก็จะทำในช่วงก่อนฤดูเพาะปลูกก็คือก่อนที่เราจะต้องทำนาเนี่ยก่อนฤดูฝนจะมาเนี่ยก็จะมีพิธีจารดพนังคันแลกนาขวัญเพื่อเป็นการให้กำลังใจเกษตรกรที่จะทำนาก็จะมีเขาเรียกว่าพระโคเสียงทายเคยได้ยินไหมพระโคเสียงทายที่มีข้าวที่มีหญ้ามีถั่วงามีเหล้ามีน้ำให้พระโคเนี่ยดูว่าพระโคจะทานอะไรถ้าพระโคทานอะไรก็จะทำนายว่าปีนี้น้ำดีหรือไม่ดีฝนจะตกเยอะหรือไม่เยอะเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับก็เป็นประเพณีที่เกิดจากสังคมเกษตรกรรมนั่นเองการทำนาต่อไปอีกประเพณีนึงภาพบนประเพณีอะไรครับ
2: แห่เทียนพรรษาบุญบั้ง
0: ไฟถูกต้องครับบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟเนี่ยเขาจะจุดอะไร
2: บ
0: ั้
2: งไฟ
0: ไปที่ไหน ขึ้นในบนท้องฟ้า

0: จุดเพื่ออะไรใครทราบบ้างขอฝนจากใครจากอะไร
1: พระอิน
0: บนบั้งไฟนะครับเป็นประเพณีของชาวอีสานที่ชาวอีสานนะครับจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญาแถนพญาแถนหรือว่าพระอินในภาษากลางจะมีหน้าที่คอยปล่อยฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพอใกล้ที่จะช่วงฤดูทำนาก็คือช่วงเดือน6ชาวบ้านก็จะต้องจุดบั้งไฟเพื่ออะไร
1: แจ้งให้พระอินทร์ถึงฤด
0: ู
1: แล้ว
0: ใช่เพื่อไปเตือนพระอินทร์ว่าหรือว่าพญาแถนว่าถึงฤดูที่จะทำนาแล้วนะให้ปล่อยอะไรให้ปล่อยฝนลงมาได้แล้วเออเป็นการเตือนโดยการจุดขึ้นในบนท้องฟ้าต่อไปประเพณีภาพที่2
2: แห่นางแมว
0: แห่นางแมวก็เพื่ออะไรล่ะครับ
1: ขอฝน
0: ขอฝนอีกเช่นเดียวกันก็อันนี้เป็นแมวจริงๆเลยก็ครูบอกก่อนนะครับว่าประเพณีที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมส่วนมากจะจัดในช่วงเดือนอะไร
1: เดือน
0: 6เพราะช่วงเดือน6เนี่ยมันจะใกล้ฤดูอะไร
1: ฝน
0: ฤดูฝนฤดูเดือน6ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนในถ้าเป็นภาษาก็คือช่วงเดือนอะไรพฤษภาคมช่วงนั้นฝนกำลังใกล้จะตกแล้วต่อไปนะครับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องศาสนาครูบอกแล้วครับว่าประเทศไทยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอะไรเยอะมากศาสนาพราหมณ์พุทธใช่ไหมครับเรามาดูกันนี่นะครับก็เป็นเส้นการเผยแผ่ของศาสนาพุทธเข้ามาสังคมไทยทั้งนิกายมหายานแล้วก็เถรวาทเรามาดูกันบ้างว่าประเพณีอะไรบ้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาก็อย่างเช่นประเพณีอะไรประเพณีบวชอะไรบวชลูกแก้วหรือว่าปล่อยสางรองใช่ไหมครับหรือว่าคนไทยทำอะไรทุกตอนเช้าตักบาตรก็รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธหรือว่าอันนี้ชักอะไรชักพระที่สุราษฎร์ธานีก็มาจากพระพุทธศาสนาที่บอกว่าในช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปทำอะไรก็ได้ยินไหมครับตำนานนี้เพื่อไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ใช่ไหมครับหลังจากที่พระเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนก็จะต้องลงมาโลกมนุษย์ชาวบ้านก็เลยเกิดประเพณีชักพระขึ้นมาให้พระพุทธเจ้านะครับลงมาประทับแล้วก็แห่ไปรอบเมืองก็เลยเกิดประเพณีชักพระขึ้นต่อไปภาพนี้อันนี้ไม่ใช่ประเพณีแต่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยนิสัยของคนไทยก็คืออะไรครับ
1: เมตตาน
0: ั่นเองคนไทยนะครับจะมีความเมตตาสูงมากเพราะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องศาสนาเมตตาธรรมค้ำจุนค้ำจุนอะไรเคยได้ยินไหมครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหรือว่าท่านเรียนลองดูข่าวนะครับถ้ามีข่าวคนพิการข่าวคนชราไม่มีคนดูแลข่าวคนลำบากแค่เปิดรับบริจาคเปิดบัญชีให้คนบริจาครู้ไหมแป๊บเดียวได้เป็นหลัก
1: ล้าน
0: แสดงว่าคนไทยเนี่ยมีความเมตตามีความเอื้ออาทรมีความแบ่งปันยังไงสูงมากก็ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธนั่นเองที่สอนให้คนมีความเมตตาครับต่อไป3รับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกหรือว่าจากอินเดียหรือว่าจากจีนเรามาดูกันนะครับว่าคนไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกอะไรมาบ้างครับความเชื่อแรกก็คือการเชื่อเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่วัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียแล้วก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมเรารับมาจากตะวันตกอย่างเช่นพวกอังกฤษอเมริกาอย่างเช่นการเลือกตั้งการเลือกผู้นำการที่มนุษย์มีความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต่างๆเรารับมาจากชาติตะวันตกครับประชาธิปไตยต่อไปนะครับการแต่งกายเมื่อก่อนคนไทยนะครับก็จะแบบนุ่งโจงกระเบนใช่ไหมครับมีผ้าคาด แต่ปัจจุบันนะครับก็รับมาจากตะวันตกก็มีความสากลแต่งกายด้วยกางเกงยีนหรือว่าแฟชั่นนะครับมากขึ้นก็เป็นอิทธิพลจากตะวันตกครับหรือว่าเมื่อก่อนคนไทยรับประทานโดยอะไร
1: ใช
0: ้
1: ม
0: ือใช้มือมียังมีอยู่ไหมครับคุณย่าคุณทวดคุณยายเราใช้มือในการทานอาหารแต่ต่อมาเมื่อเรารับมาจากตะวันตกเราก็เปลี่ยนมาใช้อะไรใช้ช้อนส้มในการรับประทานอาหารแทนมือนั่นเองครับหรือว่าการสื่อสารเทคโนโลยีปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกล้องต่างๆวัฒนธรรมที่มีความเจริญพวกนี้เราก็รับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองครับต่อไปเรามาดูวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียบ้างเรามาดูว่ารับมาจากอินเดียมีอะไรบ้างก็แน่นอนการอะไรการไหว้เราก็รับมาจากอินเดียแต่การไหว้ของเรากับอินเดียนะครับจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้านักเรียนเคยสังเกตนะครับคนอินเดียเนี่ยเวลาเขาไหว้เนี่ยเขาจะกางแขนแบบกว้างกว่าแต่คนไทยเนี่ยจะกางแขนแนบแล้วก็มีความอ่อนช้อยมากกว่าอินเดียอินเดียเขาจะพูดนามัสเตคดีนไหมครับนามัสเตเขาจะไหว้นี่แหละจากอินเดียหรือว่าพวกนาฏศิลป์การไร่รำพวกรามเกียรติ์พวกโขนหรือว่าการรำมโนราก็ล้วนมาจากการเต้นรำของอินเดียแล้วก็คนไทยก็นำมาปรับประยุกต์ให้มีความอ่อนช้อยหรือว่ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นต่อไปภาษาแน่นอนครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าภาษาไทยนะครับจะเป็นคำโดดคล้ายๆกับคำจีนภาษาจีนอย่างเช่นพวกดำแดงเขียวขาวไม่มีตัวการันพวกนี้จะเป็นคำไทยแท้แต่ต่อมาเนี่ยเมื่อเรารับมาจากอินเดียแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาเราก็รับภาษามาด้วยอย่างเช่นอันนี้ที่อยู่ข้างอกซ้ายเราเรียกว่าอะไรหัวใจหัวใจใช่ไหมครับหัวใจถ้าเป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตถ้าบาลีก็คือหทัยถ้าสันสกฤตก็หฤทัยหรือว่าการแข่งขันถ้ากีฬาจะเป็นภาษาบาลีถ้ากรีธาจะเป็นภาษาสันสกฤตหรือว่าเมียเป็นคำไทยแต่ถ้าให้เพราะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตถ้าบาลีจะเรียกว่าภริยาแต่ถ้าสันสกฤตจะเรียกว่าภริยาอันนี้นะครับบาลีสันสกฤตเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเรียนในวิชาภาษาไทยคำที่รับมาจากบาลีคำไหนบาลีคำไหนสันสกฤตซึ่งเรารับมาจากผ่านศาสนานั่นเองถ้าบาลีจะรับผ่านศาสนาพุทธถ้าสันสกฤตจะรับผ่านพราหมณ์ถูกต้องเก่งมากหรือว่าอันนี้นะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆก็ล้วนรับมาจากอินเดียครับความเชื่อเรื่องพนารายณ์อวตารเทพฮินดูอันนี้ก็เป็นเรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมครับอวตารของพนารายณ์ลงมาก็ล้วนจากอินเดียต่อไปเรามาดูจากจีนบ้างจากจีนมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการทานอาหารเช้าพวกติ่มซำขนมจีบซาลาเปาก็รับมาจากจีนครับหรือว่าการทานอะไรก๋วยเตี๋ยวการใช้ตะเกียบก็รับมาจากจีนครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาจีนมีอะไรบ้างอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่พาโลนี้ช่างนาสนเกาเหลาจับฉ่ายปนตาหลิวคนตักเฉาก๊วยพวกนี้นะครับก็เป็นคำภาษาจีนที่คนไทยยืมมาใช้หรือว่าการไหว้อะไรไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนก็รับมาจากวัฒนธรรมจีนครับเห็นไหมครับนักเรียนวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมล้วนมีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอื่นที่มาผสมผสานกับความเชื่อเดิมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกพวกเทคโนโลยีความทันสมัยประชาธิปไตยหรือว่าจากอินเดียที่รับพวกศาสนาภาษาวรรณกรรมวรรณคดีหรือว่าจากจีนไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารใช่ไหมครับการไหว้เจ้าต่อไปนะครับก็เป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีโดยให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วก็วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและก็ประเพณีดังกล่าวให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องวัฒน

ธรรมและก็ประเพณีครับแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนักเรียนครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับทำใบงานกันได้ใช่ไหมครับให้พวกเราดูภาพแล้วก็บอกว่าที่มาของวัฒนธรรมเนี่ยมาจากไหนแล้วก็สรุปความสำคัญของวัฒนธรรมเป็นแผ่นผังความคิดครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาแล้วก็เฉลยกาถูกไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับภาพแรกนะครับก็เป็นภาพอะไรครับการทำ
1: นา
0: ก็ภาพนี้นะครับก็มาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับที่ประเทศไทยอยู่ในเขตอากาศแบบร้อนชื้นสามารถทำการเกษตรได้ดีต่อไปภาพที่2เป็นภาพประเพณีอะไรครับ
1: แห่
0: นางแมวก็มาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ร้อนชื้นแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำการเพาะปลูกก็ต้องรอน้ำฝนในฤดูฝนใช่ไหมครับถ้าฝนยังไม่ตกก็ต้องมีประเพณีอะไรครับแห่นางแมวเพื่อขอให้ฝนตกต่อไปภาพนี้การอาหารพวกคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าใช้ตะเกียบเป็นอะไรครับรับวัฒนธรรมอื่นรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้นั่นเองครับจากจีนญี่ปุ่นต่อไปการใช้ช้อนส้อมเป็นอะไรครับก็

0: ป็นการรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้ครับก็อาจจะรับมาจากชาติตะวันตกนะครับการใช้ช้อนส้อมแทนการกินข้าวด้วยมือต่อไปการตักบาตรทุกเช้า
1: ความเชื่อ
0: รับมาจากอิทธิพลความเชื่อเรื่องศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอะไรเอ่ยศาสนาพุทธต่อไปนะครับความสำคัญของวัฒนธรรมมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนขั้นสรุปเลยอันนี้นะครับความสำคัญของวัฒนธรรมนักเรียนดูนะครับมีอะไรบ้างก็เป็นเครื่องสร้างความระเบียบแก่สังคมมนุษย์ครูบอกแล้วว่าวัฒนธรรมไทยนะครับล้วนได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธมีอะไรในการกำหนดในการทำให้คนเนี่ยเป็นปกติก็คือมีอะไรมีศีลใช่ไหมครับถ้าผู้คนยึดถือตามศีลปฏิบัติตามข้อศีลก็สังคมก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วุ่นวายต่อไปวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นปึกแผ่นก็อย่างเช่นพูดภาษาไทยเหมือนกันรับประทานอาหารไทยแล้วก็รับส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธก็เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าฉันเนี่ยเป็นคนไทยต่อไปเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติเวลาไปต่างประเทศรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยได้ยินเลยคนนี้คนไทยแน่นอนหรือว่าไหว้เคารพแบบนี้ก็คนนี้คนไทยต่อมานะครับเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาแล้วก็สนองความต้องการของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นะครับเป็นสัตว์สังคมทุกคนไม่สามารถเก่งไปได้เสียทุกเรื่องมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองต่อไปนะครับเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันครับก็อย่างเช่นสังคมไทยกำหนดว่าต้องมีสามีแล้วก็ภรรยาเพียงแค่1 คนนี่นะครับก็คือความสำคัญของวัฒนธรรมครับ

0: ต่อไปนะครับเรามาทราบบทเรียนครั้งต่อไปกันเลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเภทของวัฒนธรรมครับประเภทของวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวัฒนธรรมเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างวัฒนธรรมไหนที่แบ่งเป็นวัตถุธรรมคติธรรมสหธรรมแล้วก็เนติธรรมครับเราจะมาดูกันในคาบต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวัก

0: ทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะองค์ประกอบของดนตรีนะคะทีนี้เวลาไปฟังเพลงเนี่ยเด็กๆก็สามารถวิเคราะห์ได้ใช่ไหมคะว่าในเพลงนั้นเนี่ยมีเนื้อหาจังหวะอย่างไรนะคะแล้วก็เนื้อร้องเพลงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์บทเพลงนั่นเองค่ะและในเนื้อหาของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะข้อ1เลยนะคะเด็กๆจะอธิบายนะคะดนตรีในยุคสมัยต่างๆนะคะ2คือจําแนกเครื่องดนตรีในยุคสมัยต่างๆค่ะและ3ค่ะตระหนักและเห็นคุณค่านะคะของดนตรีนะคะในแต่ละยุคสมัยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการเกิดดนตรีในสมัยต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแต๊กก็มีคำ

0: ามหนึ่งคำถามมาถามนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะคะคำถามของครูก็คือนักเรียนเคยพบเห็นนะคะเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะทั้งไทยแล้วก็สากลเลยนะคะขอกลุ่มละ2คนกลุ่มละ2คนนะคะเรียงไปเลยนะคะปลายทางนะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
1: กีตาร์ค่ะ
0: กีตาร์ค่ะอีก1คนค่ะ
2: ไวโอลินค่ะ
0: ไวโอลินนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2บ้าง
3: ตะโพนครับ
0: ตะโพนนะคะตะโพนต่อไปขออีก1คนค่ะ
4: เปียโนค่ะ
0: เปียโนเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
5: กลองชุดครับ
0: กลองชุดขออีก1คนค่ะ
6: ระนาดครับ
0: ระนาดนะคะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่4นะคะปลายทางตอบกับครูปลายทางได้เลยนะคะ
7: แซกโซโฟนครับ
0: แซกโซโฟนนะคะขออีก1คนค่ะ
8: ชิงค่ะ
0: ชิงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5นะคะ
9: ระนาดทุ้มค่ะ
0: ระนาดทุ้ม
10: จะเคครับ
0: จะเคนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะเครื่องดนตรีที่เด็กๆนะคะตอบครูมานะคะมีทั้งเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องดนตรีสากลนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนตอบว่ากีตาร์กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
11: สากลค
0: ่ะไทยหรือสากลคะ
11: สากล
0: จะเข้ล่ะคะ
11: ไทย
0: ไทยชิง
11: ไทย
0: ไทยไวโอลิน
11: สากล
0: เปียโน
11: สากล
0: ตะโพนแสดงว่าเด็กๆสามารถแยกได้นะคะว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลนะคะวันนี้ค่ะในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมนะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีไทยนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในยุคสมัยของดนตรีไทยนะคะจะจำแนกค่ะเครื่องดนตรีไทยนะคะตามยุคสมัยนะคะสามารถจำแนกได้4สมัยนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเพื่อบันทึกความรู้ไปด้วยนะคะโดยครูจะให้เด็กๆนะคะบันทึกนะคะในช่วงการนำเสนอนะคะในข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อในช่วงท้ายค่ะเราจะมาทำกิจกรรมนะคะซึ่งแต่ละสมัยนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆจะต้องสรุปความรู้ออกมานะคะในตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ได้เลยนะคะโดยเด็กๆสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้นะคะบันทึกได้ของตนเองเลยนะคะในยุคสมัยนะคะสามารถจำแนกได้4สมัยนะคะได้แก่อะไรบ้างมียุคสมัยนะคะแรกเลยก็คือสมัยสุโขทัยนะคะเด็กๆตอบครูแท็กด้วยนะคะสมัยสุโขทัยนะคะในยุคแรกนะคะและ2ค่ะสมัยอะไรคะ
12: สม
0: ั
12: ย
0: อยุธยานะคะเราจะแยกได้ทั้งหมด4สมัยนะคะ1ก็คือสมัยสุโขทัยนะคะสมัยอยุธยานะคะ3สมัยธนบุรีนะคะสมัยธนบุรีค่ะและ4ค่ะสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ลงไปนะคะในยุคสมัยของดนตรีไทยนะคะจะแบ่งได้ทั้งหมด4สมัยนะคะนั่นก็คือสมัยสุโขทัยนะคะสมัยอยุธยาค่ะสมัยธนบุรีนะคะและ4นะคะสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในสมัยแรกนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้เด็กๆนะคะบันทึกนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องบันทึกนะคะให้เด็กๆดูก่อนนะคะ ในสมัยสุโขทัยนะคะชาวไทยเนี่ยจะมีความสนุกสนานนะคะกับการเล่นดนตรีมากๆเลยนะคะเขาก็จะร้องเล่นเพลงกันนะคะมานะคะดังปรากฏนะคะในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนะคะกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยค่ะในสมัยสุโขทัยนะคะได้จากวงดนตรีไทยในสมัยนั้นนะคะได้แก่วงแตรสังนั่นเองนะคะที่ใช้บรรเลงในพระราชพิธีต่างๆนะคะซึ่งในสมัยสุโขทัยเนี่ยเกิดวงอะไรขึ้นมาคะวงอะไรคะวงแตรสังเด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะว่าในสมัยสุโขทัยนะคะเกิดขึ้นนะคะก็คือวงแตรสังนะคะวงแตรสังนะคะโดยเราได้มาจากนะคะสิ่งที่ปรากฏนะคะในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะประกอบด้วยนะคะเครื่องดนตรีนะคะแตรฝรั่งนะคะแตรงอนปีฉนัยแก้วนะคะกลองชนะนะคะบันดอกและมโหระทึกนะคะและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวงปีพาดเครื่องห้าตรงนี้เด็กๆบันทึกลงไปนะคะว่าในสมัยสุโขทัยนะคะนอกจากจะเกิดวงแตรสังแล้วนะคะยังเกิดวงปีพาดเครื่องห้านะคะซึ่งจะประกอบด้วยนะคะปีนายนะคะของวงตะโพนกลองทัดนะคะและฉิ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องดนตรีอื่นๆอีกนะคะเช่นพินและซอสามสายนั่นเองค่ะในส่วนของสมัยสุโขทัยนะคะเราจะสรุปประเด็นสำคัญได้นะคะนั่นก็คือเกิดวงอะไรคะวงแต่สังและวงอะไรคะปีพาดเครื่องห้านั่นเองค่ะนะคะเด็กๆไม่ต้องจดทั้งสไลด์นะคะไม่ต้องบันทึกทั้งสไลด์นะคะดูจดสรุปตามที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่าส่วนไหนเป็นส่วนสำคัญนะคะของการเกิดนะคะวงในสมัยสุโขทัยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะอันนี้เป็นวงดนตรีนะคะที่เกิดในสมัยสุโขทัยนะคะเด็กๆลองดูภาพค่ะว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างในนี้ทราบไหมคะมีซอสามสายนะคะแล้วก็มีการไกวบันดอกนะคะอันนี้ก็คือบันดอกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงดนตรีนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะต่อไปค่ะสมัยต่อไปนั่นก็คือสมัยอยุธยานะคะสมัยต่อไปนะคะคือสมัยอยุธยานะคะในสมัยอยุธยานะคะเป็นช่วงที่บ้านเมืองนะคะมีศึกสงครามค่ะอยู่ตลอดเวลานะคะจึงทำให้ดนตรีไทยนะคะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้ามากนักนะคะยังคงมีเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่อง5เท่าเดิมนะคะจนมาถึงนะคะระนาดเอกนะคะมีการเพิ่มระนาดเอกเข้ามาในปลายสมัยอยุธยานั่นเองซึ่งในสมัยอยุธยานะคะการเกิดวงนะคะก็คือยังเป็นวงอะไรคะวงปี่พาทย์เครื่อง5เช่นเดิมแล้วมีอะไรเพิ่มใหม่คะระนาดเอกสิ่งสำคัญเลยที่เพิ่มมานะคะในสมัยอยุธยานั่นก็คือระนาดเอกนั่นเองนะคะเพิ่มเข้ามาในวงปี่พาทย์เครื่อง5นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะหน้าตาของวงปี่พาทย์เครื่อง5กันบ้างนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างมีระนาดนะคะระนาดเอกใช่ไหมคะมีตะโพนนะคะตะโพนไทยนะคะมีคล้องวงฉิ่งแล้วก็กลองทัดนะคะกลองทัดนะคะ1ใบนะคะแล้วก็มีปีนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์เครื่อง5นะคะในสมัยนะคะอยุธยานะคะมีการเกิดอะไรขึ้นสรุปประเด็นกันนะคะในสมัยอยุธยานะคะมีการเกิดวงปี่พาทย์เครื่อง5ใช่ไหมคะเช่นเดิมแต่มีการเพิ่มอะไรเข้ามาคะระนาดเอกเข้ามานะคะในสมัยนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะสมัยธนบุรีกันบ้างนะคะในสมัยธนบุรีนะคะจะมีวงดนตรีนะคะทั้ง3ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือมีปี่พาทย์วง มโห

0: รีและวงเครื่องสายนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยนี้นะคะจะเกิดวงขึ้นมา3วงนั่นก็คือวงปี่พาทย์วงมโหรีและวงเครื่องสายนะคะแต่จะมีเครื่องดนตรีของต่างชาติค่ะเข้ามานะคะผสมผสานนะคะในวงต่างๆนะคะดังปรากฏในหมายกำหนดนะคะหมายกำหนดการนะคะของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พินพาทย์ไทยพินพาทย์รามันมโหรีไทยฝรั่งมโหรียวนเขมรผลัดเปลี่ยนกันสมโภชนะคะแสดงว่าในสมัยนี้นะคะเกิดนะคะ เครื่องดนตรีนะคะเป็นวงดนตรีของต่างชาติเข้ามานะคะเข้ามาในไทยนะคะมีการบันทึกไว้นะคะมีการเป็นหมายกำหนดนะคะของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะว่าจะเกิดวงพินพาทย์รามันรามันก็คือเป็นวงพินพาทย์หมอนนั่นเองนะคะมโหรีไทยฝรั่งนะคะยวนเขมรนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะหน้าตาของวงมโหรีกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของวงมโหรีนะคะเครื่อง4นะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะมีอะไรบ้างจะมีเครื่องประกอบจังหวะนะคะก็จะมีโทนนะคะมีฉีกนะคะแล้วก็มีกระจับปีแล้วก็ซอ3สายนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวงมโหรีเครื่อง4นะคะเป็นวงมโหรีที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสมัยรัตนโกสินทร์กันบ้างนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเราจะดูไปตามรัชกาลเลยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1เลยนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีความก้าวหน้าทางดนตรีอย่างมากเลยนะคะโดยเริ่มจากในสมัยรัชกาลที่1นะคะเราได้เพิ่มกลองทัศน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะมีเครื่องดนตรีเกิดขึ้นมานะคะอีก1ชิ้นนั่นก็คือกลองทัศน์แต่เดิมนะคะมี1ลูกนะคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแต่เดิมมีอยู่1ลูกนะคะโดยเพิ่มมาในสมัยรัชกาลที่1นะคะเป็น2ลูกในวงปี่พาทย์นั่นเองนะคะและยังเพิ่มระนาดในวงมโหรีปี่พาทย์อีก1รางด้วยนะคะแสดงว่าในสมัยรัชกาลที่1นะคะเกิดอะไรขึ้นมาคะกองอะไรคะกลองทัศน์เพิ่มเข้ามาอีก1ลูกรวมเป็น2ลูกนั่นเองนะคะในวงปี่พาทย์นะคะต่อไปในสมัยรัชกาลที่2นะคะในสมัยรัชกาลที่2นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าในสมัยรัชกาลที่2นะคะเริ่มมีปี่พาทย์บรรเลงประกอบเสภานะคะจึงได้นำเปิงมางค่ะมาติดเข้าสุกนะคะทวงเสียงให้ต่ำลงเรียกว่า2หน้านะคะเพื่อใช้ประกอบบรรเลงนะคะเสภานั่นเองในสมัยรัชกาลที่2นะคะมีสิ่งสำคัญนั่นก็คือมีปี่พาทย์เสภานะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดนตรีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกลอง2นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องบันทึกลงไปนั่นก็คือมีกลอง2หน้านะคะแล้วก็มีวงปี่พาทย์เสภานั่นเองค่ะในสมัยรัชกาลที่2นะคะช่วงนี้ให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ลงไปด้วยนะคะในสมัยรัชกาลที่2นะคะเห็นไหมคะว่าเราได้ดัดแปลงนะคะเปิงมางนะคะโดยเปิงมางเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด7ลูกนะคะเรานำเปิงมางนะคะ1ลูกค่ะมาทวงเสียงนะคะโดยเรียกว่ากลอง2หน้านั่นเองนะคะสรุปประเด็นรัชกาลที่2เกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรบ้างมีกลอง2หน้าแล้วก็มีวงอะไรคะปี่พาทย์เสภานั่นเองนะคะ2 อย่างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูหน้าตาของ กลองสองหน้าในสมัยรัชกาลที่สองก่อนนะคะเด็กๆดูเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพของกลองสองหน้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆนะคะลองสังเกตดูนะคะว่ากลองสองหน้าเนี่ยจัดอยู่ในประเภทอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรคะเครื่องตีทำจากอะไรคะ
1: หนัง
0: ทำจากอะไรคะทำจากอะไรทำจากหนังนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะทำจากหนังสัตว์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลองสองหน้านะคะต่อไปในสมัยรัชกาลที่3กันบ้างนะคะอ่ะเด็กๆฟังครูก่อนนะคะเราไม่ต้องบันทึกทางสไลด์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเขียนไม่ทันใช่ไหมคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปนะคะดูในสมัยรัชกาลที่3นะคะมีผู้สร้างระนาดทุ้มขึ้นมานะคะและคล้องวงเล็กขึ้นมาทำให้เกิดวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะขึ้นในสมัยนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำปี่นอกเข้ามาผสมผสานนะคะคู่กับปี่ในนะคะโดยมีเครื่องดนตรีเดิมนะคะนั่นก็คือตะโพนกลองทัดฉิ่งเช่นเดิมนะคะรวมทั้งมีวงมโหรีเครื่องคู่เกิดขึ้นนะคะโดยมีการนำระนาดทุ้มนะคะของวงเล็กนะคะและขุยหลีบนะคะให้เข้าคู่กันนะคะกับเครื่องดนตรีที่มีอยู่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่3เกิดอะไรขึ้นมีระนาดทุ้มนะคะระนาดทุ้มแล้วก็มีอะไรอีกของวงเล็กนะคะอันนี้ประเด็นสำคัญนะคะในสมัยรัชกาลที่3เกิดระนาดทุ้มนะคะมีของวงเล็กทำให้เกิดวงอะไรคะวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือรัชกาลที่3มีระนาดทุ้มนะคะมีของวงเล็กและเกิดวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะช่วงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะบันทึกความรู้ลงไปด้วยนะคะเกิดวงปี่พาทย์เครื่องคู่แล้วมีวงอะไรอีกคะอีกหนึ่งวงลองดูซิมีวงอะไรคะ
2: วงมโหรี
0: วงอะไรคะวงมโหรีเครื่องคู่เกิดอีกหนึ่งวงนะคะนั่นก็คือวงมโหรีเครื่องคู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของในสมัยรัชกาลที่3นะคะต่อไปค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะเด็กๆมาดูหน้าตาของระนาดทุ้มนะคะเคยเห็นไหมคะเหมือนระนาดเอกไหมคะคล้ายกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพของระนาดทุ้มนะคะแล้วก็มีอะไรอีกของวงเล็กนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในสมัยรัชกาลที่3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในสมัยรัชกาลที่4กันบ้างนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะวงปี่พาทย์นะคะมีความเจริญมากๆเลยนะคะโดยเพิ่มอะไรขึ้นมาคะมีอะไรเพิ่มในสมัยนี้ระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเหล็กระนาดเหล็กนั่นก็คือระนาดเอกเหล็กนั่นเองนะคะเพิ่มเข้ามาในวงปี่พาทย์นะคะเรียกว่าวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในสมัยนี้เกิดเครื่องดนตรีนะคะ2อย่างนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเหล็กหรือระนาดเอกเหล็กนั่นเองค่ะและจนมาเป็นวงอะไรคะวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่นะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะมีอยู่3ประเด็นนะคะนั่นก็คือระนาดทุ้มเหล็กนะคะเกิดระนาดทุ้มเหล็กระนาดเอกเหล็กนะคะและวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่นะคะเด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะในสมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมคะเรามีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นระนาดทุ้มนะคะคู่กับระนาดเอกนะคะของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่นะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่4นะคะเพิ่มระนาด ทุ้มเหล็กเข้ามานะคะแล้วก็ระนาดเอกเหล็กนะคะเพื่อให้เข้าคู่กับระนาดเอกและระนาดทุ้มนั่นเองค่ะ

สมัยต่อไปนะคะต่อไปนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะเด็กๆมาดูระนาดทุ้มเหล็กกันก่อนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีระนาดทุ้มเหล็กและก็ระนาดเอกเหล็กนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะแต่ลูกจะไม่เท่ากันนะคะระนาดเอกเหล็กเนี่ยจะมีลูกที่มากกว่าระนาดทุ้มเหล็กนะคะต่อไปสมัยรัชกาลที่5ค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะได้เกิดวงอะไรคะวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะในสมัยนี้นะคะเกิดวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะรวมทั้งยังนำคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนะคะจะมีทั้งหมด7ลูกนะคะนำมาเทียบเสียงเรียงลำดับตีนะคะห่างๆนะคะคล้ายกับเบสของฝรั่งนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเกิดวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะและ2มีคล้องอะไรเข้ามาคะคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเกิดขึ้นอยู่2อย่างนะคะจำง่ายๆเลยนั่นก็คือมีวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะและคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหน้าตานะคะของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะเด็กๆลองดูนะคะคล้องชัยหรือคล้องหุ่ยนะคะอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะในภาพจะมีทั้งหมด7ใบนะคะเห็นไหมคะมีการทวงเสียงนะคะไล่ระดับเสียงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในสมัยรัชกาลที่6นะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะการดนตรีนะคะมีความเจริญนะคะมากๆนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงแต่งตั้งกรมมหรสพนะคะกรมบัญชาการกรมโขนหลวงกรมพินพาทย์หลวงนะคะกลองเครื่องสายฝรั่งหลวงนะคะและกรมช่างมหาดเล็กนะคะสำหรับสร้างและซ่อมสิ่งที่เป็นศิลปะต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะทรงแต่งตั้งนะคะให้เด็กๆบันทึกว่ามีกรมมหรสพขึ้นมานะคะแล้วก็มีกรมพินพาทย์หลวงนะคะเพื่อมาดูแลรักษานะคะสำหรับสร้างนะคะแล้วก็ซ่อมสิ่งที่เป็นศิลปะต่างๆของไทยนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะนั่นก็คือทรงตั้งกรมนะคะเป็นกรมต่างๆเกี่ยวกับศิลปะของไทยนะคะเพื่อให้ได้ดูแลรักษานะคะแล้วก็สร้างนะคะศิลปะต่างๆของไทยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในสมัยรัชกาลที่7นะคะในสมัยรัชกาลที่7นะคะเกิดนะคะเกิดอะไรขึ้นมีประเด็นสำคัญอะไรในสมัยนี้นั่นก็คือพระองค์นะคะทรงพระราชนิพนธ์นะคะให้เด็กๆบันทึกลงไปนะคะนั่นก็คือมีการแต่งเพลงนะคะพระราชนิพนธ์นั่นก็คือการแต่งเพลงนั่นเองนะคะรัชกาลที่7นะคะท่านได้แต่งเพลง3เพลงนั่นก็คือมีเพลงอะไรบ้างคะเพลงราตรีประดับดาวเถานะคะ2เพลงเขมรละออองค์นะคะ3เพลงคลื่นกระทบฝั่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญนะคะ3บทเพลงนะคะที่ในสมัยรัชกาลที่7นะคะท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น

อันนี้นะคะให้เด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะว่าในสมัยรัชกาลที่7นะคะท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนะคะขึ้นมา3บทเพลงนะคะนั่นก็คือเพลงราตรีประดับดาวเถานะคะเพลงเขมรละออองค์นะคะและเพลงขึ้นกระทบฝั่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นบทเพลงนะคะที่ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนะคะเด็กๆบันทึกความรู้ลงไปนะคะ3บทเพลงนี้นะคะที่ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะจนมาถึงค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วนะคะจึงได้มีการฟื้นฟูดนตรีไทยขึ้นมาใหม่ค่ะนะคะจนมาถึงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะท่านก็ได้พระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาหลายบทเพลงเลยนะคะนั่นก็คือมีตัวอย่างนะคะเพลงแสงเทียนนะคะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะในสมัยรัชกาลที่9นั่นเองค่ะนะคะซึ่งเพลงแสงเทียนนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่1ที่ท่านได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมานะคะในสมัยรัชกาลที่9นะคะให้เด็กๆบันทึกไปว่าท่านได้พระราชนิพนธ์เพลงขึ้นหลายบทเพลงนะคะเช่นเพลงแสงเทียนนะคะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่1นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือนะคะในสมัยต่างๆนะคะที่คุณครูได้ให้ความรู้กับนักเรียนไปนะคะเป็นแต่ละสมัยเนี่ยเกิดเครื่องดนตรีนะคะเกิดวงดนตรีนะคะและเพลงต่างๆที่สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสรุปความรู้นะคะเครื่องดนตรีในสมัยต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยแรกเลยนั่นก็คือสมัยอะไรคะสมัยสุโขทัยนะคะสองคือสมัยอะไรคะสมัยอยุธยานะคะมีสมัยอะไรอีกคะสมัยธนบุรีและสุดท้ายนะคะสมัยรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่รัชกาลที่1เลยนะคะว่าเกิดประเด็นสำคัญอะไรเกี่ยวกับดนตรีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็มีการบรรเลงนะคะวงดนตรีมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นวงดนตรีปี่พาทย์อะไรเกิดขึ้นในสมัยไหนนะคะเด็กๆได้บันทึกความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: การสังฆีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะวงปี่พาทย์เครื่องคู่นะคะเกิดขึ้นในสมัยใดสมัยใดคะลองดูสิคะที่เด็กๆบันทึกไปแล้วนะคะในสมัยใดคะสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่เท่าไหร่คะ
1: 3
0: รัชกาลที่3นั่นเองนะคะเด็กๆก็บันทึกความรู้ไปนะคะเป็นในส่วนของดนตรีที่เกิดในสมัยรัชกาลต่างๆนะคะกิจกรรมของครูวันนี้นะคะในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมนะคะนั่นก็คือคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะทำแผนผังความคิดนะคะสรุปความรู้ในสมัยต่างๆนะคะโดยทำเป็นแผนผังความคิดนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้นะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลในการทำกิจกรรมให้ครูแท็กด้วยนะคะตัวอย่างนะคะนั่นก็คือหัวข้อของเรานะคะดนตรีในยุคสมัยต่างๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆดูก่อนนะคะโดยครูจะแยกไปนะคะเป็นสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยเกิดอะไรขึ้นคะลองดูสิคะสมัยสุโขทัยเกิดอะไรขึ้น
2: วงอะไร
0: คะ
2: วงแตสัง
0: มีวงแตสังนะคะมีวงแตสังแล้วมีอะไรอีกวงปี่พาทย์เครื่องห้าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเด็กๆก็สรุปความรู้ลงไปนะคะเป็นแผนผังความคิดนะคะเอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะไม่ต้องเขียนยาวเลยใช่ไหมคะเช่นในสมัยสุโขทัยเกิดวงแตสังแล้วก็มีวงปี่พาทย์เครื่องห้าแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมาเลยนะคะปลายทางนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะคะอาจจะทำในสมุดก็ได้นะคะหรือเป็นกระดาษดิยุทก็ได้นะคะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ะไรคะเด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะสามารถนำกลับไปต่อทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะน่าจะยังไม่เรียบร้อยนะคะปลายทางด้วยนะคะสามารถนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะสรุปประเด็นนะคะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่เด็กได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยต่างๆใช่ไหมคะมี4สมัยเลยนะคะนั่นก็คือ1สมัยสุโขทัย2สมัยอยุธยา3สมัยธนบุรีและ4สมัยรัตนโกสินทร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของเครื่องหมายต่างๆนะคะโน้ตต่างๆตัวโน้ตนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

องวรคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน
และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อน

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่
0: าร
2: ุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะแล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
0: ี่
2: เ
0: นี่ย
2: นี่ถือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเรารุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยแม่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
0: ว่านะครับผมนะฮะบ
2: อดี้น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะฮะตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่องEcho ของกันตนาที่ทำ
0: Echo นี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงพี่ไอนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ได้ค่ะ
0: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในช
2: ีวิตก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าว ทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ 94.5
0: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
0: ครับผม
2: ขอลางาน
0: พี่ไอ้ยืดเดียวแล้วกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ว่าฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูมิ
0: สนามเขียว
2: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
0: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับใคร
0: ครับ
2: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีและกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
0: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ต่างหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์
0: อ
1: ีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมด
0: ครับ
1: ก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบงค์
0: ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโด
0: ครับ
1: ให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสี่ยงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ Channel
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือบอกว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
0: คือ
1: หลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
0: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะ
0: ครับ
1: พี่คิดว่า

0: มันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยนะ
1: ครับผมนะ
0: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี้ยนะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับผม
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ
1: ๊บครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: ค
0: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขา
1: ค
0: ุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินในก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
1: ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอ้ครับพี่ไอ้จะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฝากก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ครับ
2: พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนมันได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดู
1: ตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ่
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิต

0: ไปกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเออเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
0: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
0: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
0: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
0: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นี่แหละเราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันอ่ะพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
0: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้บัตรสมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
0: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
0: ในความเห็นพี่นะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะขอให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
0: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้ไห
1: ม
0: ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
0: สมมุติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
0: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก บางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอคุ
1: ณ อันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมา
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้ละค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: ไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีตั้งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง

0: ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเปรี้ยวยังไงบ้าง
1: โอ้โห
2: ใช้คำว่าโอ้โห
1: โอ
2: ้
1: โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเปรี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดบางงานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
1: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
0: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
1: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
2: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
1: ใช่
2: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามายังต่อเนื่อง
1: ใช่
2: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
1: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
2: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
1: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
2: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
2: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
1: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
2: เก่งมาก
0: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
1: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายๆแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาแล้วก็เออเหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่

0: แบบอัลบั้
1: ม
0: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
2: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
3: มีค
1: ่
3: ะ
2: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
0: คิดถึงก็โทรหาเขา
3: โทรหา
0: ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเฮ้อทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
2: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
0: ิสัยด้วยแล้วก็มี
2: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
3: เปรี้ยวห้าว
2: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: เข้าใจแล้วคุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
2: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
0: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
2: ครับ
0: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเนี่ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยกล่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
2: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
0: ไม่ค่ะ
2: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
0: ใช่
2: ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
0: คุยกับตัวเองค่ะ
2: อะไรนะ
1: คุยกับตัวเอง
2: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
0: คุยส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
2: อ๋อทำได้ด้วยเหรอ
0: หนูทำ
2: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
0: ก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองไ
0: หมบางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
2: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสอง
1: เขามีอีกคนนึง
2: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไงอะ
0: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
2: แล้วเปรี้ยวสองตอบว่า
0: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยอันนี้ซื้อหลดดี
2: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
0: บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
3: ฟังเปรี้ยวสอง
0: ว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปื้นเลยเพราะว่าคำว่าเซลอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
2: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงใช่ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
0: ใช่
2: มันทำไมอินเนอร์เยอะ
0: มาจากที่บ้าน
1: คนที่บ้านหรือเปล่าคะ
2: คนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
4: ไม่รู้เหมือนกัน
2: พ่อล่ะครับ
4: พ่อก็เหมือนกัน
0: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเรานะคะ
1: เพราะว่าบทบาทของเปรี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นสองหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู
0: ้อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
1: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
4: ก็น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้ค่ะมีปัญหาอะไรก็บอกเลย
0: ไม
1: ่เคยบอกเลย
4: ใช่ค่ะ
2: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมครับช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคเคนด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้ว

0: ็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูมากแล้วนี้ก็เริ่มมามองลงทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นอ่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
1: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ค่ะใช่
1: สุดท้ายก็คือติดหนี้
0: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
2: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
0: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได
1: ้
0: มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปี้ยวสองประมาณ3เดือน
2: ก็ยังอยู่กับ
1: ไม่บอกแน่
2: สองสามเดือนครับ
0: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินไหมตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
0: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
2: ะ
0: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
2: ครับ
1: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
0: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะมึงจะมายืมเงินกูหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
1: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: ระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อตาโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกๆอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆ คลายหายไปไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะ
1: แน่
0: เฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู้มาสั้นว่าไปอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
2: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
0: สร้างอนาคต
2: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัม มีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
3: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมมันใช้แตกต่างกันขนาดนี
0: ้สมัยก่อนคะแตกต่างคนนี
3: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
4: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
3: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
2: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะนี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
0: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเนี้ยนะ
2: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้ดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดสิคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
0: ใครวะ
2: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลิตี้ไงครูดุ๊ก
0: โทรเลย
2: โทรเลย
5: เจ้านี
2: ่โทรศัพท์หยุดเฮ้ยโทรศัพท์หยุด
0: เฮ้ยหยุดแล้ว
6: เข้าใจนะว่าเธอลำบากแต่เงิน2 ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะ
0: รีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
2: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
6: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
0: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่าร
6: ีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
2: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้แป๊บเดียวเงิน
6: รับงานเหมือนเดิม
2: ถึงได้ดาวแล้วเธอ
6: ดาวไลน์ดาวไลน์
2: ต้องดาวไลน์เท่านั้น
6: ดาวไลน์นะเปี้ยจะไปเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยหาทางรับงานดีกว่า
1: พอแล้วโอ๊ยตายดีกว่าแบบเนี้ยตายตายตายดีกว่า
0: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียว
6: ปัญหาจบชัวร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
0: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นลิ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
1: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี้

0: เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นอืดน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยขมคอเลยแอะเฮ้ย
1: เฮ้ยแม่ฮัลโหลแม่ตาเป็นไรแม่ไม่เป็นไรโอ้โหสบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่มาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนาะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวแล้วแม่แล้วแม่แล้วไม่ไหวจริงๆแล้วแม่เปรี้ยวไม่โอเคแล้วแม่เปรี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วรายเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่จะทำยังไงดีแล้วเปรี้ยวจะทำยังไงกับหนี้ดีอะแม่แล้วจะเริ่มแต่ตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนนี้กล่องเต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอาไปทำยังไงจะทำยังไงดีอะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มแต่ตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
2: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ยคือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
3: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
2: ้ครับ
3: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
2: ครับ
3: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขายค
2: ่ะแสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู่
4: เป็นไง
3: เมื่อกี
4: ้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
3: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
4: ค่ะ
3: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่ก็ได้อยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
2: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
3: ค่ะ
2: เข้าใจ
4: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
3: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก็
2: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
3: ไม่ถามค่ะ
2: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
4: โอนให้อย่าง
2: นี้โอนไปคุณแม่โอนไป
4: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
5: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
2: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
5: ค่ะ
2: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
5: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะ

0: ก็ไม่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไ
1: หมอ๋อมันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
0: เสี้ยววินาท
1: ีแต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
0: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค
1: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
0: ย
1: ัง
0: มี
1: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
0: ใช
1: ่
0: คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
1: ม
0: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปุ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: ไหนคะ
1: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโอ้โหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
1: ้
2: รักษาภาพด้วย
0: ใช
2: ่แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
2: ค่ะและเช่นเคยนะคะท็อปตัวเดียวกัน Feel Good Season นี้ค่ะเรามีท็อปตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในท็อปตัวและอีกท่านนึงค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะตูนาค่ะ
3: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันนึงที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนะนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็เห็นนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนาะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้ลูกเราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอ่ะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
1: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
4: ความที่ครอบครัวผมครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
1: เห็นด้วย
2: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
1: ครับ
2: ค่ะหันมาพูดคุยกับ

0: คนในครอบครัว
1: ค่ะ
0: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
2: เรียกเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
1: ้ค่ะ
2: เปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ย มีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียว อยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู
2: ้ที่เราเล่าอะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
1: ่ค่ะ
2: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
1: ไม่เลยค่ะ
2: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
1: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
2: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนี้พี่โทรหาทั้งวัน
1: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
0: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
3: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
0: ้
3: จริงล่ะ
0: ปัญหาแก้ได
3: ้ถูกต้องค่ะ
0: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
1: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อนหนูจะจ่ายแบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
1: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบนั้น
0: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
1: มีค่ะ
0: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: ัทของ
1: เปรี้ยวเป็นไรลูก
2: เปล่าจ้ะ
1: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
2: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
1: เบื่ออะไรอะลูก
2: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือนๆลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
1: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
2: เย็นจนร้อนแล้ว
1: โอ้ย
2: อุ้ยแม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเอง
1: เหรอ
2: ไปนั่งพักเถอะ
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่โอ้ย
2: เนี่ยแม่พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมด

0: เลยอะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงิน
1: หรือ
0: หรือหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
2: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกแตงว่าลูกวันนี้เองนะลูก
0: ก็ฉัน
2: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้น่ะมานั่งกับแม่นี
0: ่แม
2: ่
0: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอ่ะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
0: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอ่ะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
2: ใครบอกเล่าที่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
0: แม่ขอบคุณนะ
2: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อนอย่างที่

0: ้องนี่จะร้องตามแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูกนี่จะร้องนี่ไม่อยากร้องไห้อ่ะโอ้โหพวกเราไม่ร้อง
0: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
4: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
4: ค่ะ
0: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
5: ชื่นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
5: ก็ประมาณ
4: 3ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
4: ค่ะ
2: ว่ามาในทางที่ดีขึ
5: ้
2: น
5: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิม
5: ค่ะ
2: แม่ก็ยังชมลูกตลอด
0: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละคร
2: เป็นนางเอกและนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
4: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
0: สวยกว่าพี่ชมพู
2: ่
0: ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไห
4: มประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
2: ปี
4: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติค่ะมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่เราไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้น

0: ึ้นจนทำให้ตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีละถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
1: ก็ยังจะคุยกับตัวเองอยู่เหมือนเดิม
2: แล้วเปี้ยว2ยังอยู่มั้ย
0: อะไรอ่ะ
2: เปี้ยว2ยังอยู่ด้วยมั้ย
0: เปี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได
2: ้เราควบคุมเปี้ยว2ได
0: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
2: ไม่หือไม่อือแต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
0: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
3: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
0: ค่ะไม่ไป ไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
0: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูกโอ้ยงานฟรีพี่ไปช่วยเลย
0: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมดเลย
0: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหนมหนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วย ก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
2: จริงป่าวอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
0: อุ้ยแซ่บ
2: พี่เป็นคนชอบกินแหนม
0: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
2: คร
0: ับ
2: น่านครับขอการรายการเลยนะ
0: จ
2: ั
0: ดให้เลยค่ะ
3: กับวันนี้ทำ
0: จัดให้เลยค่ะ
3: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
0: ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างอ่ะเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองด้วยการที่โอเคมาฝึก
3: ทำแหนม
0: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแสบแล้วบอแสบแล้วเนาะแซมเนาะขายได้ปุ๊บหนูจะสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
2: ่
0: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไร
3: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะ
4: สบายใจ
3: เปรี้ยวบอกแบบนี้
4: สบายใจค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
2: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปมากกว่าเขาเน
0: า
2: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
2: จดเพื่อ
0: จะให้ดับเบิ้ล
2: สายเปสายเป
0: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืม1,000 เองเดี๋ยวให้ 5,000 นี
3: ่แม่ให้ยืมเลย
2: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
3: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
2: ทำไม1,000เอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
3: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
2: อุ้ยแม่แม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
4: เลยอ่ะ
0: มีไหมคะ
4: ก็มีอยู่นะ
0: อะไร
3: อ่ะก็มีอยู่นะ
0: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่อะไรครับ
4: แฟนไงเนาะ
2: ตายไอเลิฟยูชอบแม
0: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
3: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
0: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยแม่
3: เปลี่ยนเรื่อง
0: เป็นเรื่องเลยค
3: ่
0: ะเอ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคเอาหน้า

0: รักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าเออตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเราป่าไปที่นี่นะกินตรงนี้นี่นี่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
1: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
0: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี
1: ้ขอรู้นิดนึงขอรู้นิดนึง
0: ก็เป็นเพื่อนเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใครแม่ไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
1: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
2: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
3: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่ง
0: แต่จริงๆน่าจะชอบ
2: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
0: เขาพูดแล้วล่ะ
2: เขาพูดแล้ว
0: เขาไปหาที่บ้าน
1: เออจะเย็นๆนู้น
2: แม่หมายถึงแล้วพี่เข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็เออให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
1: ค่ะแม่ไฟเขียวแล้ว
3: ก็แล้วแต่ลูกเราก็น่ารักของเขาค่ะ
2: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอขมาแล้วก็รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
1: ชื่นใจจังค่ะ
2: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสม
3: อจริง
2: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละ complete มากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกัน feel good คือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
4: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
5: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปรี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
1: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปรี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
0: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปรี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
2: ้มีสะกิดตัวเองด้วย
4: มีค่ะ
1: ภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
0: ก็เห็นคุณแม่ค่ะ

0: แล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรียวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราอีกเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
1: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและต้องขอบคุณครอบครัวรับแจกของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจากหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดี

ทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้

เลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: นี่ลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้แหละมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติ๊กเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับ

0: ผมก็ไม่รู้ครับ
1: ไม่ทราบ
2: ฮะหมอใหม่เหรออ
1: ืม
2: ไม่ต้องคนเดิมก็ได้เดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: เออใช่ครับเฉยๆครับชินแล้ว
1: แล้วก็ไม่ใช่ของเรามันก็อยู่แค่เราเห็นเฉยๆ

0: ไงช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาบางตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับเขาถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเขาแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหมออ
0: ย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: นั้นอ่ะตัวนั้นผมว่าตัดเร็วๆสิเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีไปหรอกไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว
1: ดูดีๆล่ะเอาไปช็อตตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
2: โอเค
3: คุณคะ
4: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
0: ลูกนี่คือแมวของป้า
4: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลย
4: ของป้าค่ะคือตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
4: โอ้
0: ยนี่ฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
2: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะ
4: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องไล่จับแมว
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
4: ับ คุณใจเวิร์ดสุ
0: ดโอ้ยเขาต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
4: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
4: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
4: หรอจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
1: ิโอ้โหอะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีที่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
1: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
1: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุษาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
5: 90วันเลยเหรอคะ
6: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุษาเนี่ยคุณอุษาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
1: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
5: แล้วคุณจะไปไหนอ่ะ
1: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
5: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
1: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
5: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่ป้าป้าซ้อยมาอึที่บ้านฉัน
1: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
5: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
5: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมวเข้ามาอึดในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
1: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
3: ได้รับบาดเจ็บจาก
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
4: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้ใส่นะลูกนะตัวนี้ละเหมือนสีเก่าเลยอ่ะ

0: ื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานแล้วคุณเจวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามเรื่องป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: จ๋าจ๋าฟ้องศาลจ๋าต้องการอะไรจ๋าฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้อง

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันเป็นหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่หลงที่ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวยๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียวนี
1: ่ดูจากรูปการณ์แรกแล้วอะยังไงเราก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อ

0: ฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการให้ใครมาพิพากษา
1: เฮ้ยเสียเวลาเฮ้ยอันนี้ลูกจะถึงแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 921/257 ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสาวสาสุวรรณภูวิชาผู้ฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: อุตสาห์ออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: นะวะพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วอุตสาห์อ
4: ย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุตสาห์นี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะก็ต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีนี่แหละเพราะอะไรล่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแล้วผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

Ha ha ha!

0: ายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชาวพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเราไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับและการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเป็นเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันไหม
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายเห็นไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
1: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่าขนมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบองอันนี้มุ้ยหมัน
3: ตัว
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
1: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่าซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำอะไรครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าส่างเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
1: จิมเจียเปียอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็
1: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวออนไลน์หนึ่งเจียเปียอริบการ์เมนเนี่ยอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนิฟะฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์ออนมาเลือกมาเรื่อยบองปรองถึงมาลองนะรวยกินมีพิซซ่าโบไม่ได้อะไรเรื่องเช้าหนึ่งเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มาเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าน้อย
1: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็ทองร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดใดวองวังปงถวยกระดาษหนึ่งของแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับพวกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับถ้าเด็บชิวนี่คือระบบในการมีในการฝึกไอ้ถึงออกเลยเนี่ยก็ถ้าพี่จะไปเดินมากัดนั่นจะโยกกระดับมาคลุนไอ้ที่ก็กระดับบ่อยเยอะ
2: กัดโยกกระดับมาคลุนไอ้จำซีเตอร์ชู
1: อ๋อก็ถ้าตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวเมื่อจิ้งมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณ
2: เลยมาชดห้าสัปดาห์เลย
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ำและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ำไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องเพราะเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
0: รถเร่ขายถ่านของมนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับ

0: อย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
1: สุสดายบองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
1: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
1: บองมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
3: ว่าก่อนโตลงเมา
1: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
1: นะครับ
2: กระหุ่ง
1: เจ้าชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: ดีถ้าต่อจุ่มเนี่ยบานยมตามเขาจุ่มเนี่ย
1: โอ้
3: ยยมใบเนี่ยยมติงใบสั่ง
0: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
1: อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
0: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงโทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
4: ต้องจองมุ้งนี
1: ่อ๋อตอนกลางคืนแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
0: ทั้งสองคนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
1: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
0: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
1: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองแต่งแต่มาจุ่มพีนยำใบนั่นแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หรือไม่เขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
0: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 แบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับคือพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีเวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบนึง

0: นะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำด้วยหวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: เทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตัดตากินนั่งฟังมีนั่งบอเดิมนั่งแบบยืนครอบเราไว้แบบ
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: ๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบองดักมอนนิตนาตะขนงแค่แต่บอง
4: แค่แต่ขนงแค
0: ่ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บังไว้จุดเจ็ดปลาหรือกับมูลให้บังไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเมาจ้ะ
1: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
0: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตบอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภ อตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลใจบอกว่าถ้าแกขับมา2ชั่วโมงครึ่งแกเวินขับ40นาที
1: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับ
0: เ
1: ชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเบือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
4: โลกนี้มีความแตกต่าง
1: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่าครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: เป้าหมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการลื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการลื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติเดียว
0: ธรรมชาติจริงเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเน
0: า
2: ะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นมูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอานะ
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตค
0: ่
2: ะเนื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช่
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30 40 40ปีขึ้นไป

0: ังจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
1: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
0: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
1: ้
0: มันทำให้ไม้เขาเสียรูป
1: เสียรูป
0: มันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
1: อ
0: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน

0: คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
1: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
2: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
2: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มมีตำหนิหน่อยค่ะ
2: ก็ต้องมาจัดการอีกที
1: ใช่
2: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ไหมได
2: ้
1: ค่ะ
2: โอเค
1: ค่ะ
2: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
2: โอเคนิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
2: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
2: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช่
2: อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกันไปดูกันไปดู
1: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะ
2: เตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมนี่ก็ไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพ
2: ื้นมาอยู่ตรงน
1: ี้
2: มา
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลย
1: ไม่เป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: ใช่การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์ชเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยจากทาง
2: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเอ้ยอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยอะไรละอ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้อง
2: ก
1: ับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได
2: ้บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได้เซนซิทีฟ
1: หน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อย
2: อายุแห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อก
0: ี้
1: สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: เป็นไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะสวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงด้านหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ใ
2: ช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะ

0: เรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
2: ค
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
2: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
2: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไห
2: มฮะบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่โอ้ซ่อม
2: ด้วยความอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช่ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: จะมีเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมากแล้ว
2: ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเน
0: า
2: ะ
0: เห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
0: ้
2: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว้
0: แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มท
2: ร
3: ุดโท
2: ร
3: มนะ
2: ค
3: ะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
2: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคแล้ว30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
3: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอะ
0: เหม ุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
4: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุรโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: อ่าค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
4: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ๆ
4: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบ
4: ขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆเต
0: ียงก
4: ่
0: อนนะ
4: อ๋อต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
4: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
4: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
4: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: อ
4: ่
3: าใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างค่ะก้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่
4: ที่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
4: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
4: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก
0: ็จะมีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่นใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไงฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาแต่แมทกันอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนทีนิด
4: ๆ
5: ให้มันเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ถูกต้องกันถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วาง
3: มาได้
2: ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าก็จะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมันเป็น
3: ไงของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมือเสีย
4: ท่านแทนครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลย
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐาน
3: ครับถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้

0: ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำสารดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมครับคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: เราเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที่สั่งมาส่ง
6: เออดีจ้ะเออไหน
5: จะลองตรวจดูนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้ะขอดูหน่อยสิน
5: ี่จันเลขยังผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: อ้าวรางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการประเรียนนะคะ
6: โอ้โหได้
5: บุญ
6: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยพักหนึ่งนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำ

0: บุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
1: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
2: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
3: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
0: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
1: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
2: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
3: ใช่
2: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
3: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
1: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรอ
0: ใช่พี่ยุพูดถูก
4: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
5: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
6: ตอบข้อขอค่ะ
5: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
6: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
5: ของเขาอะนะ
6: ใช่ครับ
5: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
6: ใช่ครับ
5: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศาลนะครับ
7: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
5: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
7: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
5: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
7: ่
5: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
8: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามไม่ให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสนมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
5: อันก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ยกเว้นที่เดียวกัน
8: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
5: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
8: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
5: แม่ค้าปลาในตลาด ใช ช้มีดทุบหัวก่อน

0: ปลาดุกเ
1: น
0: ี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
2: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
2: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติกไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
2: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจำกัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: มานั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีข่าวน่ะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
5: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
4: เนี่ยพูดเหมือนประชด
5: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
6: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
4: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
5: ครับ
4: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
7: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
5: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
4: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
5: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
4: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
7: กาแฟมาแล้วค่ะ
6: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
4: อ๋อหมาคนข้างบ้านอ
7: ่
4: ะ
7: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
6: ่นั่นน่ะสิคะ
4: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงเพราะสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
5: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
6: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
4: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
5: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
6: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
4: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
5: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
8: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
4: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
5: ครับพี่
4: ไปไป

จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
1: ตอบข้อกไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
1: ครับ
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
1: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมจัดนะเอาแค่2ปี
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะฮะ
2: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
2: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
2: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะกับเจตนารมณ์ของกฎหมายดีกว่าอาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
3: 2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
3: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
3: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
4: ใช่ค่ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
6: ไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
5: ์อ๋อเหรอคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
5: โอ้แหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านสิคะ
6: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
6: ครับ
5: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ้ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมัดจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คืน
6: นั่น
5: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
6: wow.
5: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
6: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
5: นั่นแหละ

0: นะคะอาจารย์คะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูก อย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะใช่
1: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบ
0: อ
1: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี่ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
0: ค
1: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกเปล่าบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค
1: ่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได
1: ้เรียก
0: ได้เลย
1: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี้แล้วก็แบนไปเลยทีหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผมสองคนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้ว

0: จำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
1: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
0: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
1: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
0: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระ

จะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาด

0: ถ้ามีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
2: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
4: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
2: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
4: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
2: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
1: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
2: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้น ผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาล

0: ศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวคราวลูกชายผมอีกครั้งครับ
1: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
0: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
1: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับสารนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนประตูนี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะขนกับมาอยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ้ลเล่าแท้ได้กินแน่นอนมือแรงนี่ต้มไก่นี่เอาม
1: ามือนี่มันเป็นยังไงมันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่หน่อยเอาพูดได้แล้วนี่เหรอมันมาเขามาท่านนี่แม่บักฮาเนี่ยมันมาลักไก่กูคักๆมึงผีแจ้งตำรวจมาจับมันกันนะเห็นตัวมึงแล้วครับหนึ่งเขาหนึ่งบ่ครับตำรวจหนึ่งเขาหนึ่งเนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้อมันมีแต่ขี่ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันยุบหันเออครับข้าวมึงนี่ละมึงนี่ละ
2: เอาจับผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมยังโดนเห็ดยังเลย
1: ไก่กูเสียไปแล้ว
0: โตแล้วเขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ไปครับ
4: มืออื่นตำรวจ15ไปฝากครั้งที่3คดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือค้างคุกที่ว่า
4: แม่นคันบ่อยากถือค้างก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันยากกับบักสมโซงในเฮ็ดกูยากอยู่บังได้ล่ะเด้อ
6: เกือบแก้วรถเจ้ามือไปโอ้ยจุนเด้บักสมโชคเอ้ยยังมันให้กับคุณเนี่ยน้ำเนาะมึงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู
5: ่ไปมองไหนล่ะ
6: เสร็จแล้วไปถามเพื่อนเบิ้งเอาฮะไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
5: ไปที่ไหนในล่ะบักสมโชค
3: โอ้ยไปโมรู้แล้วบัดนี้ครับพอแบบนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกตั้ง2เดือนมึงน่ะ
5: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต
3: ัวบ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
5: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้จะอยู่ที่ไหนบัดนี
5: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่ว่าเงี้ยทางมันเป็นไงดี
5: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นจะว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆได้ครับของ
5: ลองเอิญเพิ่งนุ่นบ่ไปทางไหนบ่หึ
7: พ่อผู้ใหญ
5: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
8: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะคือมาหาแต่เช้าแท้เนาะนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
5: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะบัดนี้สิว่านนี่แล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพู่แล้วเงินทองก็บ่มี
8: เอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ล่ะเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่าจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไร EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาสั้นละ
9: ป้าติโรเบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
5: อูแล้วถามเพิ่นทางใดเนี่ยมันก็ใหญ่อีหลีแล้วเนาะอีหลาเนาะไปย่างขึ้นไปทางเพิ่นเบิ่ง
9: นี่ก็เฮ็ดได้คือยาก
5: สวัสดีจ้า
9: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
5: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
9: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไรข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
5: ไอ้มึงน่ะมันยากบักฮ่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันเป็นจังได๋ตบมันจักบาทคั่นนะ
9: ส
7: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเขาร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเขาร่วมโครงการทั้งสองโครงการนี่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
10: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
7: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับไลเอ็มเนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
10: ันโคกหินแฮ
7: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่

0: ขอเบอร์นะจ๊ะ
1: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทำไง
0: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูจะเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
1: จ้ะ
0: จ้ะจ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
2: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
0: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อเนี่ยจ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
2: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
0: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไรขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
2: าะครับครับๆๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้เด้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
3: ครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เหยี่ยมด้วยเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
4: ์ครับ
3: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
4: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
3: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทำงานปกติ
4: มันจะบ่ตายบ่ครับ
3: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
4: ้
3: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
4: ครับ
3: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
4: ครับ
3: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบนี
4: ้อ๋อบ่ครับ
3: สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
4: ครับ
3: ถ้าไม่มีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
4: ้ครับโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
3: า
4: ะ
3: ครับถ้าแบตเบิด
4: ครับ
3: ให้เฮาสัตว์ EM
4: ครับ
3: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
4: ครับ
3: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
4: ครับ
3: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
4: ้ครับ
3: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
4: คร
3: ับ เฮายืดออกสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โทรแบง
4: ค์ครับ
3: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก
4: ็ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
3: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
4: มันชาร์จได้จากเครื่องครับ
3: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิ้ด
4: ครับผม
3: โทรแบงค์แบตเบิ้ดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
4: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม
5: ่เออบ่เป็นหยังเด้อลูกหลาเอ้ย
4: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิเจ็บออกได้ครับ
5: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
1: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่มันสวยและยังมีภาพรูปหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นาอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is thatเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
2: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้เหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
2: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไปเอาไป
3: หอมหอมหอมหอมหอม
0: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมละ
2: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
2: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
3: เมืองนามารูปสวยๆว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
2: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้ว

0: มีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ย

0: ันจะมันให้ได้มากขึ้นคำว่ารับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอันเนี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับผมดร.พีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ทนายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ผมไปหาเรื่องราวมาไปเจอมาว่ามะม่วงของเราเนี่ยพันหนึ่งนะครับที่เป็นมะม่วงของไทยมะม่วงมหาชนกไปดังไกลถึงออสเตรเลียแล้วที่มันน่าตื่นเต้นก็คือว่าเจ้าของที่นำมะม่วงนี้ไปปลูกที่นั่นก็คือเป็นผู้หญิงไทยท่านหนึ่งด้วยแล้วก็ผมได้ไปเห็นเรื่องราวเรื่องนี้มาจากสื่อของพี่ทนายก็เลยอยากให้พี่ทนายมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมะม่วงเราถึงไปอยู่ที่นั่นได้นะ
1: ครับก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับ4ปีแล้วฮะที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับที่เมืองดาวินนะฮะดาวินเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะครับซึ่งอากาศของเขาเนี่ยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะครับแล้วที่สำคัญจระเข้เยอะมากเลยตรงนั้นไปนี่เข้าไปล่องเรือนะฮะแล้วก็สามารถให้อาหารจระเข้ซ้ายขวาจระเข้ตัวยาวก็จะแบบฟูขึ้นมากินไก่จากเราเนี่ยนะครับแต่นั่นก็คือความตื่นเต้นแต่สิ่งที่เราประทับใจมากก็คือที่น้องพีถามนะครับปรากฏไปเจอกับนายกสมาคมคนไทยนะครับก็เรียกเป็น NT ไทย Association ชื่อพี่ตู่นะฮะพี่ตู่ก็คือคุณชรามาศราชแก้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งและก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะครับเธอก็นำเอาพันมะม่วงเนี่ยมหาชนกเนี่ยเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียนานแล้วครับหลายปีเลยเอาไปไม่กี่ต้นนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปลูกแรกๆอ่ะตายส่วนใหญ่จะตายนะฮะ
0: ครับแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนะครับของตู่การ์เด้นเลยนะครับก็คือว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนใช่ไหมครับพี่ตู่ได้นำเข้ามาเอาต้นมหาชนกเนี่ยนะครับเอามาทั้งหมด12ต้นด้วยกันแล้วก็เอามาควอรันทีนก็คือว่ามาทำอะไรนะภาษาไทย
2: มาทางรัฐบาลเขาจะไม่ให้เอาต้นไม้เข้ามาฉะนั้นรัฐบาลกลัวว่าจะมี
0: เชื
2: ้
0: อโรคร
2: ัฐบาลก็ไปกักกันเอาไว้6เดือน
0: 6เดือนนะฮะก็ปรากฏว่าจาก12ต้นก
2: ็
0: เหลือแค่6ต้นนะฮะแล้วหลังจากนั้น6ต้นลองทายสิครับว่าวันนี้มีต้นมหาชนกมะม่วงมหาชนกในสวนนี้เท่าไหร่นะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือ
2: 1,200
0: ต้นเลยคือแบบว่าเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับ
2: จะขยายอ
0: ี
2: กนะฮะอีก 40,000 ต้น
0: อีก 40,000 ต้นเลยแล้วจะเรียนว่าที่นี่เป็นที่เดียวนะครับตู่การ์เด้นเนี่ยเป็นสวนเดียวในประเทศออสเตรเลียที่มีปลูกมะม่วงมหาชนกแล้วก็ได้ไปจดสิทธิบัตรไว้แล้วด้วย
2: ก็
0: หมายถึงว่าชาติอื่นก็ไม่ได้แล้วมือไม่สามารถจะเอาของเราไปปลูกได้และนี่ลักษณะเนี่ยนะครับมะม่วงจะเป็นแบบนี้สวยงามแล้วก็ตัวนี้จะงอนๆนิดนึงนะครับประวัติก็คือว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามมะม่วงมหาพันธุ์มหาชนกนะครับเมื่อปี2529ครับซึ่งเราปลูกครั้งแรกที่ลำพูนหลังจากนั้นอีก4ปีคือ2533ก็ได้ลิ้มรสเป็นครั้งแรกนะครับนี่ก็คือความสำคัญมากๆเลยนะครับ
2: เป็นประวัติศาสตร์ที่อันนี้ก็ภูมิใจมากค่ะที่สามารถเอาผลไม้เมืองไทยมาแนะนำให้ชาวโลกรู้จัก
0: แล้วเขารู้ไหมครับว่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังมะม่วงเนี่ยคืออะไร
2: ก็อธิบายให้คนที่เราสัพพลายฟังทุกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะรู้จักชื่อมหาชนกทุกวันนี้เนี่ยเขาจะซื้อเขาจะบอกเลยจะเอามหาชนกก่อนอย่างอื่นไม่เอา
0: เป็น number 1เลย
2: number 1ยังค่ะเพราะว่าเราสามารถคุณquantity ประมาณของเราไม่มากพอตอนนี้เราแค่สัพพลาย top shop แค่นั้นเองซิดนีย์ยังไม่ส่งไป
0: ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นมะม่วงพันธุ์มหาชนกเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียนะครับ
2: It will be ของโลก
0: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในความหมายของมหาชนกก็คือขอให้มีความเพียรที่ไม่หยุดยั้งและมีปัญญาที่เป็นเลิศครับ
2: ดีใจมากเหลือเกิน
0: ต้องบอกว่านี่เป็นอันซีนเป็นเรื่องราวที่คนไทยไม่รู้นะ
2: ไม่ค่อยรู้ค่ะแต่พี่น้อยเนี่ยทําให้คนรู้จักเยอะ
0: ลองฉายให้ดูนะครับแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยทั้งหมดเนี่ยก็คือ 1,200 1,200 ต้นนะฮะเฉพาะมหาชนกแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดในการปลูกมะม่วงเนี่ย 4,500 ไร่และมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็เท่านี้ไม่พอนะครับอีกไม่นานเนี่ยพี่ตู่จะปลูกเพิ่มอีก 40,000 ต้นรวมแล้วเป็นกี่ไร่นะครับ
2: ก็มาพื้นที่เดียวกันไงเพราะเราขยายตรงไปข้างนอกที่ขยายเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ปลูกแค่950 เอเคอร์แล้วอันนั้นอีก600 เอเคอร์
0: ก ็ยังไงสำหรับคนไทยนะครับก็ลองไปหาดูในบ้านเราก็น่าจะมีพานเนาะในประเทศไทยมีนะครับ
2: แต่มีคนบอกว่าบ้านเราสีไม่สวยขนาดนี้
0: เพราะว่าอันนี้ก็อาจจะคือการดูแลของเขาเป็นไงเขาชอบอะไรฮะ
2: แดดค่ะ
0: ชอบแดด
2: ถึงด้วยโปร่งมากแล้วก
0: ็ชอบฝนไหมฮะ
2: ค่ะชอบน้ำฉะนั้นเราต้องมีระบบน้ำให้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แดดต้องดีจริงๆแล้วปุ๋ยต้องดูแลให้ถึงเพราะว่า

0: 6คน
1: เดี๋ยวก่อนนะ6คนนี่คือ 35,000 ต้น 4,500 ไร่โอ้ my god
0: เครื่องจักรค่ะสิอย่าได้ใช้เครื่องจักรเลยช่วยเพราะว่าที่นี่ค่าแรงแพงมาก
1: อันนี้เลยต้องบอกไปเลยนะครับว่าสำหรับประเทศไทยที่เรากำลังก้าวสู่Thailand 4.0 นะครับก็ต้องแนะนำเลยครับว่าเกษตรกรไทยทั้งหลายเนี่ยต้องหาโอกาสที่จะมาศึกษาความสำเร็จนะฮะของพี่ตู่ว่าทำอย่างไรที่เราจะใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในการที่จะสร้างสรรค์เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์มะม่วงอย่างของเราอย่างเงี้ยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็หวังว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคนไทยเขาจะมาเรียนรู้ดูงานเนี่ยอนุญาตไหมครับ
0: ค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็ต้อนรับยังสมาร์ทฟัน34คนที่มาเยี่ยม
1: อีกหน่อยคงจะมากันเยอะนะครับ
0: อยากให้มาค่ะเพราะว่าการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะคนไทยเป็นท่านเป็นชาติที่ปลูกผลไม้เก่งมากเก่งจริงๆ
1: คือเรา born to be มั้ยฮะว่าเรามีมือที่สําหรับทําอะไรแบบนี
0: ้ใช่แต่คนไทยยังเทคโนโลยียัง behind if we combine together Australian have a lot of technologies อย่าง pruning เนี่ยเราใช้เครื่องตัดข้างบนหมดเลยทุกปีเนี่ยเราจะ pruning under 3 meter no more แล้วก็แต่คนไทยใช้คนปีนขึ้นไปตัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่มีเทคโนโลยีตัวนั้นแล้วก็การpacking การgrading ทุกอย่างนะคะ so อยากจะให้คนไทยจับมือไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการเกษตรมีงบประมาณที่จะส่งเด็กมา6คนที่จะมาแลกเปลี่ยนของสวนตอนนี้ตู่การ์เด้นก็บอกไปแล้วว่าเรารับได้6คนแล้วเรามาสอนให้3เดือนเป็นเด็กของมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็อย่างสมาร์ทฟาร์มอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้
1: ครับขอบคุณนะครับที่ตู่ครับนึกถึงในหลวงเราท่านลองทดลองปลูกกาแฟครับ
2: อ่ะอย่างครับอย่าง
1: ท่านทดลองปลูกกาแฟแรกๆเลยนะฮะปรากฏปลูกเนี่ยหลายไร่เลยครับหลายเขาเลยนะฮะปรากฏตายเกลี้ยงเลยตายหมดเลยครับแต่ว่าพระองค์ก็ยังเสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปทอดพระเนตรเหลืออยู่ต้นหนึ่งทุกคนก็เดินตามนะหม่อมเจ้าพีเสด็จราชนีหลายๆท่านก็เดินตามแล้วก็แบบเดินกันแบบหอบแฮกๆเลย แล้วบอกโอ้จะให้มาดูทำไมอ่ะมันเหลือมัน
2: เหลือแค่ต้นเดียว
1: ตายอยู่ต้นเดียวท่านก็บอกว่านี่ไงจะได้มาศึกษาว่าต้นนี้มันรอดได้ยังไงหลังจากนั้นคือเป็นที่มาของโครงการหลวงทั้งหมดเนี่ยบางทีเราอาจจะชอบไปมองไอ้ความล้มเหลวทั้งหมดที่มี
2: 99%
1: แต่เราไม่เห็นว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่อีกนะจุด0.00001เนี่ยสำคัญ
2: ครับ
1: อย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยนี่คือในหลวงของเรานะฮะทีนี้ไปดูที่พี่ตู่เนี่ยก็คล้ายๆกันเอามะม่วงเข้าไปหลายต้นกดตายหมดเลย
2: ไม่เหลือสักต้นเลยนะต้นไม่เหลือสักต้นนะ
1: น่าจะต้องเหลือบ้างนะต้องเหลือบ้างฮะแต่ตอนที่ไปอ่ะปรากฏว่าประทับใจนะฮะเป็นภูเขาเลยครับ
2: คือพี่ในไปเห็นตอนที่เขามีหมดแล้ว
1: เสร็จเรียบร้อยคือมันเป็นภูเขาแล้วตกใจโอ้โห 4,500 ไร
2: ่โอ้โห
1: ปลูกมะม่วงมหาชนกนะฮะทั้งหมด 35,000 ต้น
2: นี่คือแสดงว่าคนออสเตรเลียก็ได้กินมะม่วงไทยอร่อยๆโดยไม่ต้องขนส่งจากเมืองไทยได้อย่างสบายเลย
1: ใช่นะฮะก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบขึ้นชื่อเลยเป็นแบรนด์บิลดิ้งเป็นแบรนดิ้งที่ดีมากของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ประทับใจไปมากกว่านั้นนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องมีคนงานเยอะเลยนะ
2: ด้วยความที่เอานวัตกรรมมาช่วยงั้นคนดูแล6คนผมว่าถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยจริงๆเพราะถ้า6คนถ้าเป็นบ้านเราถ้าขนาดนั้นคงทำไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่จะเป็นไปได้ว่าส่วนนึงก็คือเรื่องของค่าแรงนะที่ต่างประเทศก็แพงบทเรียนครั้งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะให้แง่คิดกับคนที่สนใจกรณีศึกษาเนี่ยในหลายแง่มุมเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยเต็มที
1: ่
2: ต่อให้มันล้มเหลวแต่มันก็จะมีอะไรเล็ก
1: ๆ
2: ที่มันดีให้เรามองเห็นเสม
1: ออ
2: าจจะเป็นก้าวหนึ่งที่เราจะได้สามารถพลิกแปลงหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งนั้นไปเพื่อจะได้ทำครั้งใหม่ให้ดีกว่าเดิมก็ได
1: ้
2: ซึ่งหมู่เวลาที่พี่ตู่ทำเนี่ยแกต้องมีความเชื่อมากมากเลยมีความมุ่งมั่นมากๆเลยที่กล้าเสี่ยงเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศออสเตรเลียแล้วไปทำที่นั่นแถมตอนนี้ปังอีกด้วย
1: ถูกต้องฮะแล้วประเด็นที่สำคัญอ่ะเมื่อกี้ที่น้องพีพูดก็คือว่าเวลาเราทำงานอะไรก็ตาม
2: ครับ
1: คือต้องเป็นคนที่สามารถเก็บรายละเอียดให้ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งไอ้รายละเอียดเล็กๆตรงนี้แหละที่เรามองเนี่ยนะฮะแล้วคนอื่นมองข้ามอ่ะ แต่ถ้าเราเก็บได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอย่างเช่นที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมองเห็นว่าต้นเดียว

0: เดียวที่รอดเนี่ยรอดได้อย่างไรเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นปั๊บโอ้โหมันตายไปหมดแล้วก็คงอาจจะล้มเหลวแล้วโครงการ
1: ครัน บ
0: ี้ล้มเลิกไม่ทําแล้วแต่ไม่ครับพระองค์เนี่ยไม่ทรงยอมแพ้อะไรเลยคือเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีคําว่ายอมแพ้เนี่ยอยู่ในหัวจิตหัวใจเรานะครับมันก็จะสามารถลุกล้มอ่ะล้มไม่เป็นไรหรอกลุกขึ้นมา
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ยแล้วก็ชนใหม่ชนใหม่อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเราก็ต้องประสบความสําเร็จแล้วตัวอย่างก็เนี่ยอยู่ที่เมื
1: ใ
0: อ
1: ช
0: งดา
1: ่
0: วิดนี่แหละครับพี่ตู่นี่แหละครับ
1: ผมว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตเกิดแต่ก็พลิกให้เป็นบวกได้ผมว่าทุกคนอยากให้กลับมามองมุมนี้กันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างยุ่งเหยิง
0: ครับ
1: วิกฤตที่เราเจอเราก็อาจจะมองเห็นสิ่งเล็ก
0: ม
1: ๆและพลิกมันเป็นบวกให้ชีวิตเราดีขึ้นได้
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมกับพี่ธนัยก็ต้องขอลาไปก่อนและอยากเชิญชวนให้ทุกคนพลิกวิกฤตที่เจออยู่เป็นบวกให้ได้ติดตามเราในตอนหน้ากันได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เราคุยกันมาหลายตอนนะครับผมมีความสนใจแล้วก็มีคำถามส่วนตัวด้วยว่าเวลาเราคุยยกตัวอย่างการพลิกวิกฤตต่างๆมาเยอะให้ชีวิตบวกได้แต่ผมก็อยากรู้ว่าเวลาพี่ดนัยเนี่ยเจอวิกฤตจริงๆในชีวิตแล้วพี่พลิกยังไงวันนี้ต้องเอาแบบ how to เลยครับ
1: how to.
0: อยากให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นตัวอย่างจากตัวจริงเลยนะฮะ
1: คือต้องมีความรวดเร็ว
0: ต้องหนึ่งต้องรวดเร็ว
1: แล้วก็ต้องรอบคอบ
0: รอบคอบ
1: ในการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างตอนที่เราเจอสถานการณ์โควิดเหมือนกับทุกคนเนี่ยสิ่งที่ทำทันทีคือออฟฟิศนี้เลยที่น้องอยู่ตรงนี้ย้ายไปใน1อาทิตย์จากออฟฟิศเดิมที่เราอยู่มา14 ปีนะฮะแล้วสัญญามันต้องต่อไปอีก3ปี
0: ครับ
1: แล้วเราคำนวณแล้วต้องคำนวณอย่างเร็วมากเลยนะเฮ้ยเงินเข้าเงินออกต่างๆเป็นยังไงสถานการณ์คือต้องมีการ projection ไปด้วยว่าเป็นยังไงปั๊บสั่งทันทีเรียกประชุมฮะย้ายแล้วทุกคนก็ตกใจมากเลยหน้าลึกๆบอกว่าย้ายไม่ได้มันสัญญาเรายังไม่หมดดูนี่นั่นไม่มีออฟฟิศใหม่มันจะไปหาที่ไหนอะไรเงี้ยย้ายต้องย้ายเลยแล้วท้ายที่สุดก็ย้ายมานั่นคือที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ก็ย้ายได้
1: ภายใน1อาทิตย์นะฮะแล้วทุกคนก็งงว่าเฮ้ยทำได้ไงคือในสถานการณ์ของที่มีวิกฤตการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบล่าช้าได
0: ้
1: หรือว่าซื้อเวลาได้เพราะว่าบางทีมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่าเดิมถามว่าเราต้องสละออกไหมต้องสละครับไอความสะดวกสบายความหรูหราอยู่ออฟฟิศโอ้โหดูดีมากออฟมันเป็นออฟฟิศแบบไฮโซมากแล้วอยู่ราชประสงค
0: ์
1: ใช่ไหมแต่เราต้องสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้นั่นคือตัวอย่างนะฮะต้องรวดเร็วแต่ว่าต้องทำด้วยความรอบคอบและที่สำคัญเนี่ยต้องทำให้ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องคำนึงไว้ก็คือว่าคนเราทุกคนมันจะมีต้นทุนของตัวเองอยู
0: ่
1: บางทีเราต้องเอาต้นทุนบางสิ่งบางอย่างของเราเนี่ยออกมาใช้ช่วยเหลือในสภาวะวิกฤตด้วย
0: อย่
1: างนี้เป็นต้น
0: โอ้สิ่งที่พี่ตัดสินใจนี่มีอันนึงที่ชัดเจนเลยก็คือการตัดสินใจของพี่นึกถึงคนอื่นด้วยนึกถึงทีมงานนึกถึงความปลอดภัยของลูกน้องด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องยากว่าเวลาใครที่จะเอาเป็นหลักคิดเพื่อจะไปใช้ต่อแต่แน่ๆ2คีย์เวิร์ดอะรวดเร็วรอบคอบแต่มันมีหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับในประเด็น2ตัวนี้
1: อ
0: ีกถ้ามีตัวอย่างอื่นอยากให้พี่ทนายช่วยยกตัวอย่างเพิ่มเติม
1: คือต้องมีความกล้าครับก็อย่างที่ตอนนั้นเราไปกุยบุรีด้วยนะฮะเราไปดูช้างดูกระทิงกันออกมาจากป่ากุยบุรีมันก็มืดๆแล้วถ้าน้องพีจำได้เนี่ยฝนก็เทลงมา
0: ฝนตกหนักเลยอะ
1: ปรากฏว่าโอ้หนักมากเลยวันนั้นแล้วเราก็อยู่บนรถบัสก็มีครูอาจารย์จากทั่วประเทศอยู่ด้วยกันปรากฏว่าข้างหน้ารถบัสครับมันมีต้นไม้ใหญ่นะ2ต้นนะฮะ
0: ครับ
1: มันถูกพายุเนี่ยโค่นลงมาเลยขวางทางปรากฏว่ารถติดหมดเลยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะเราก็มองอยู่อาจจะทำยังไงปรากฏแน่นอนคนขับรถลงไปก่อนคนขับรถก็น่ารักมากเลยลงไปพร้อมกับมีดอิโต้ก็ไปสับอย่างเลยสับนะฮะแล้วเราคนรถเราก็ลงไปนะฮะทีเนี้ยผู้ช่วยเราลงเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่พอแล้วครับเราต้องกระโดดลงในภาวะนั้นแล้วเราก็สั่งเขาเลยในภาวะนั้นคือมันก็ต้องลองเสี่ยงดูไม่ต้องสับแล้วดันช่วยกันดันนะคือเรามีกำลังอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นเรารวบรวมกันได้6คนนะก็ลงไปแล้วก็ไปผลักต้นไม้ทีถ้าเกิดตอนแรกเขาลองผลักดูแล้วมันไม่ไปหรอกเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ถึงต้องไปสับไงใช่ไหมแต่ทีนี้มันรวมกำลัง6คนไปได้ไหม
0: ก็ต้องได้สิ
1: ได้ก็ช่วยกันไปก็สักพักหนึ่งแป๊บเดียวไอ้ต้นไม้ใหญ่2ต้นมันก็ออกจากเส้นทางบนถนนไปการจราจรมันก็กลับมาสู่ปกติใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วปรากฏว่าพอขึ้นมาบนรถนะครับคุณครูก็แบบโอ้ปบมือกันเกลียวกราวเพราะว่าเปียกน้ำเปียกแล้วก็นั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคนบรรยายหนึ่งเราต้องบรรยายแล้วก็บรรยายคือต้องทำงานต่อใช่ไหมแล้วเราตื่นตั้งแต่4 หรือเมื่อนั้นออก4 ใช่ไหมแล้วครูก็เห็นว่าคุณนายนี่ก็แบบไม่หลับไม่อะไรครูก็หลับไปตื่นไปคุณนายก็ยังบรรยายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณนายทำได้ไงอ่ะคือไม่ต้องลงไปก็ได้นะคือให้คนอื่นลงไปก็ได้นี่นู่นนี่นั่นแล้วก็มีจะต้องสตาร์ทคือจะบอกว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยเราไปรอใครไม่ได้อ่ะครับ
0: ครับ
1: คือมันเป็นวินาทีที่เราต้องแสดงความเป็นผู้นำถูกไหมฮะแล้วเราเห็นสภาพเขาสับอย่างเงี้ย คิดว่าเที่ยงคืน
0: ก็คงไม่เสร็จ
1: เที่ยงคืนคงไม่ได้ไปทานข้าวเย็นเราก็เลยกระโดดลงไปแต่ทีนี้ก็เลยเล่าให้คุณครูฟังบอกว่ามันมีประโยคนึงอ่ะที่มันฝังอยู่ในใจเราซึ่งเราได้เคยอ่านและเราเป็นได้ศึกษาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของพวกเรานะฮะท่านรับสั่งเอาไว้กับไพร่พลนะครับอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบน
0: ะ
1: แต่ว่าสมัยโบราณก็พูดกูมึงกันเป็นเรื่องปกตินะท่านก็รับสั่งบอกว่าถ้ามึงไม่กล้าที่จะทำสิ่งอันใดมึงก็อย่าหวังที่จะได้สิ่งอันใดเลยแม้แต่ชีวิตและธรณีของมึงคือมันอยู่ในจิตใจเราว่าเฮ้ยทำอะไรมาต้องมีความกล้ากล้าแต่ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้องกล้าในกาลเทศะที่มันเหมาะสมด้วยไม่ใช่กล้าแบบบ้าบิ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะในจังหวะแบบนั้นหรืออะไรคือคิดว่าในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีจังหวะของเราที่เราต้องแสดงความกล้าหาญของเราออกมาวันนี้สังคมไทยของเราเนี่ยเราขาดเรื่องนี้นะครับเราเป็นสังคมที่มีคนดีเต็มไปหมดเลยเกือบ 100% เป็นคนดีนะครับอันนี้รับประกันเกือบ 100% เป็นคนเก่งนะฮะแต่ที่หายไปมากคือคนกล้าคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมจริยธรรมคือการแสดงออกในเรื่องของคุณงามความดีความถูกต้องอย่างเช่นบางทีเราเห็นเพื่อนทำไม่ดีไม่กล้า
0: เตือน
1: กลัวเสียเพื่อน
0: ครับ
1: กับเจ้านายไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าอยู่แล้ว ไม่กล้าอยู่แล้วนะกับลูกน้องกลัวว่าเดี๋ยวลูกน้องจะ
0: ไม่รัก
1: คือสังคมไทยเราเป็นสังคมที่แบบว่าอุปถัมภ์กันมากเกินไปวันนี้เราขาดเรื่องของความกล้าหาญทางจริยธรรมครับ
0: ครับทำดีมันเหมือนกับไม่ต้องเดี่ยวนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณธรรมในจิตใจเราด้วยผมเห็นด้วยกับพี่ในทุกข้อเลยว่าเวลาเกิดวิกฤตคนจะมักจะรอว่าเอาสิเองแต่เราอ่ะจริงๆเราก็สามารถทำได้เลยแต่เราจะรอคนรอบข้างทำก่อนแล้วเราค่อยดูแล้วเราค่อยทำตามอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับพี่เพื่อให้คนเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวอ่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
1: ง่ายมากเลยครับไม่ต้องรอใคร
0: ไม่ต้องรอ
1: คือประโยคง่ายๆอย่าฝากชีวิตและหัวใจไว้กับคนอื่นนะครับเพราะเราฝากชีวิตและหัวใจไว้กับคนอื่นเนี่ยก็รอไปชาตินี้ชาติหน้ารอไปนะครับแต่ถ้าเราเอาชีวิตและหัวใจของเราเนี่ยไว้กับตัวเราเองนะ
0: ครับ
1: ได้เลยฮะจะทำอะไรทำเลยสิ
0: พอฟังพี่ดนัยพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวิกฤตจริงๆอ่ะอย่ารอให้คนมาช่วยเราเราต้องลุกขึ้นมาก่อนถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็คือลุกขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองหายใจได้ก่อน
1: ถูกต้อง
0: บางทีการหายใจของเราหนึ่งเฮือกครั้งนั้นอาจจะช่วยคนตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้อีกหลายๆคนเนี่ยกล้าลุกขึ้นมาทำแบบ
1: อย่ารอให้เราเนี่ยกลายเป็นเหยื่อฮะแต่เราต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคือมันต้องมีการพลิกเนี่ยวิกฤตพลิกชีวิตบวกคือในทุกสถานการณ์มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างให้เราเนี่ยแสดงจุดยืนของเราออกมาได้ครับ
0: ครับนี่แหละครับศักยภาพที่ซ่อนเร้นนะครับมันจะเกิดตอนวิกฤตนี่แหละแล้วเราพลิกตรงนั้นน่ะให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ผมว่าวันนี้ก็ได้อีกหลายแง่มุมเหมือนกันและได้รู้แล้วว่าพี่ดนัยก็เป็นคนที่สามารถพลิกวิกฤตได้จริงๆ ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ท่านเช่นเดียวกันนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ดนัยต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนมองวิกฤตเป็นโอกาสและมองให้เป็นบวกสำหรับตัวเราเองและคนรอบข้างก็จะดีไปกับเราด้วย ติดตามเราสองคนก็ได้ในตอนหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วละค่ำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละค่ำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะ โดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายมิตินะครับทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านเราเองก็อาจจะมีหลากหลายปัญหาซุกซ่อนอยู่เรื่องของการศึกษาบ้างเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของสุขภาพมากมายเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นธุรกิจเพื่อสังคมพยายามใช้

โมเดลของการทำธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันด้วยเกิดขึ้นมารายการของเราจะพยายามนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเหล่านี้ครับวันนี้นะครับผมมาที่บริษัทสังคมดีครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับบริษัทสังคมดีเนี่ยเขาใช้เรื่องของศิลปะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่สมาธิสั้นก็ใช้ศิลปะในการเยียวยาพวกเขาเนี่ยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการสร้างโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเขาก็สามารถมีทักษะเพิ่มเติมจากการทำงานศิลปะแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันดูครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมอยู่กับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบริษัทสังคมดีนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวผมคุยกับคุณธันวารินหรือว่าคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหน่อยเป็นคนก่อตั้งนะครับของทางสังคมดีเราทำอะไรบ้างครับเห็นตุ๊กตาเยอะเลย
1: อ๋อก็จริงๆแล้วค่ะเราเริ่มต้นมาจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนะคะ
0: ครับ
1: คือการสอนศิลปะเพื่อบำบัดเด็กให้มีจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเป็นในรูปแบบธุรกิจคือการขายแฟรนไชส
0: ์ครับ
1: ค่ะก็คือมีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าใครอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสอนศิลปะเนี่ยค่ะก็สามารถใช้รูปแบบแฟรนไชส์เราเนี่ยค่ะเป็นการทำตลาดขายหมายถึงว่าเป็นบริการด้านสอนศิลปะของเด็กๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็คือเราก็เห็นว่าเด็กยุคนี้ค่ะเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเข้ามาเร็วมากจนรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีสมาธิสั้น
0: เห็นด้วยใช่ค่ะเด็กๆก็เล่นแท็บเล็ตอะไรกันแล้ว
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเพราะเราก็มีลูกเล็กเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรจะเล่น
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็คิดว่าเนี่ยการที่เรามีศิลปะให้เขาหรือว่ามีงานประดิษฐ์งานคราฟอะไรให้เขาทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์นะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งการสอนเนี่ยค่ะมีเป็นร่วม 5-600 แบบเรียนซ
0: ึ่
1: งสามารถแบบว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะสอนเด็กให้มีสมาธิที่ยาวนานขึ้นแล้วก็คือ รู้สึกว่าเด็กเล็กๆอะค่ะก็ควรจะห่างไกลจากพวกนี้จากอุปกรณ์ไอทีก็คิดว่ามันแบบว่ามันยังไม่ถึงวัยเขาก็เลยคิดว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมื พัฒนาความคิดจินตนาการเนี่ยค่ะมันสำคัญสำหรับเด็กๆก็เลยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาทางด้านการสอนศิลปะ
0: ค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็จะใช้ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เรียกว่าดินอะไร
1: ก็เป็นดินเบานะคะมันจะเป็นดินลักษณะเป็นแอร์ดรายซึ่งมันก็จะสามารถเป็นดินที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดสารสำหรับเด็กก
0: ็
1: คือแล้วก็คือหมายถึงว่าพอทำเสร็จมันก็จะแห้งเองโดยที่เราไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรก็คือหมายถึงว่า
0: แล้วก็อยู่รูปเป็นอย่าง
1: ใช่ค่ะสามารถทำประดิษฐ์ของเล่นอะไรเองได้ก็คืออยากจะให้เขามีความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งงานก็ออกจบมาได้หลากหลายมากเริ่มตั้งแต่แบบแปะลงในกระดาษ2มิติ3มิติหรือเป็นตัวหรือว่าทำเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่แบบพวกอาจจะทำพวกกุญแจ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วแต่เขาจะคิดข
1: ึ้
0: นมา
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาอยากทำก็เป็นในลักษณะ
0: ตุ๊กตานี่ก็ได
1: ้ตุ๊กตาโมเดลดอกไม้พวกนี้ค่ะ
0: อ๋อทั้งหมดก็คือสามารถใช้ด
1: ิน
0: เบาขึ้นมาได้หมดเลยแล้วแต่เขาจะสร้างสรรค์แล้วต้องบอกอะไรครับตุ๊กตาหน้าตาน่ารักนี่คุณครูทำ
1: คุณครูทำนะครับ
0: เด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการของเขาก็จะสร้างสรรค์ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้
1: ของเด็กๆก็มีอยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นผลงานเขาจริงๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวคงได้ดู
1: ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีให้ดูกัน
0: เรามองว่าเด็กที่เหมาะสมกับการมาเรียนศิลปะแบบนี้หรือว่าการปั้นดินแบบนี้น่าจะเป็นเด็กสักกี่ขวบครับ
1: อ๋อของเรามีเล็กสุดก็ไม่ถึง3ขวบค่ะ2ขวบครึ่งก็มาได้แล้วค่ะก็คือเราจะหมายถึงว่าจะให้เขามีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจำเป็นสำหรับเด็กในการเด็กอนุบาลเนี่ยจะต้องเริ่มจับดินสอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเนี่ยมือยังไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือได้ไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าไอ้การเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกุศโลบายเนาะให้เด็กแบบว่าได้ทำงานศิลปะแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรหลายๆอย่าง
0: มีเด็กเข้าร่วมกับเราเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะก็มีเด็กมาเรียนหลังเลิกเรียนแล้วก็มีมาเรียนตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นในลักษณะเป็นการขายแฟรนไชส์คือขยายไปให้เขาเปิดเองคือเราก็สอนครูอบรมครูส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็คือเราก็มีการทำโครงการร่วมกับที่เริ่มทำที่เป็นคิดว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ได้ทำโครงการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น ค่ะซึ่งผู้ก่อตั้งก็เป็นคุณแม่เพื่อนก็เลยทำโครงการร่วมกันก็คือเขาเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันช่วยบำบัดได้หลายอย่างแล้วก
0: ็
1: ก็เขาก็จะมีผู้ปกครองที่ในกลุ่มเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นหลายร้อยครอบครัวแล้วก็จะไปอบรมให้ฟรีคือเดือนละครั้งแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมก็ชวนเด็กมาก็คือจุดประสงค์หลักก็คืออยากจะสอนผู้ปกครองเพราะว่าเราไม่อาจจะได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาก
0: ็
1: คือเราก็คืออยากจะสอนให้ผู้ปกครองเพราะว่าเขาจะอยู่กับลูกมากที่สุดก็ให้มีกิจกรรมเล็กๆก็อาจจะซื้อดินไปแล้วก็สอนผ่านวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เขาสอนลูกเองได้เพื่อที่จะแบบเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถ อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เขาห่างไกลจาก
0: อุปกรณ์
1: ต่างๆใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบให้เด็กก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์ปั้นกระต่ายปั้นหมาก็คือสามารถเป็นของเล่นของเขาได้เองเลย
0: ครับแล้วเด็กไทยทุกวันนี้เป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะไหม
1: โอ้โหก็ที่หนังสือพิมพ์ลงก็แบบเป็นปัญหาใหญ่นะคะหลายแสนคน
0: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับล
1: ู
0: กก็
1: ใช่ใช่
0: ก็จะให้ลูกไปเครื่องนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือ
1: ใช่มันก็จะเป็นแบบขนาดเคยฟังที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดเขายังบอกเลยว่าเขาก็จะคือเด็กอ่ะเหมาะที่จะเล่นเมื่อตอนอายุ4ขึ้นไปโทรศัพท์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นแบบว่าคือมันไม่ใช่วัยที่เขาจะเล่นแล้วก็มันก็จะมีสื่ออะไรต่างๆที่มันแบบแทรกขึ้นมาแบบว่าตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ในมือเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเด็กประถมวัยเนี่ยถ้ามันจะมีของเล่นอะไรที่เขาแบบทำแล้วก็ทำของเล่นเองได้นะแล้วเขาก็จะแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองก็เลยพัฒนาแบบเรียนขึ้นมาแล้วก็สอนให้กับผู้ปกครองเด็กในกลุ่มที่เราทำก็คือกลุ่มของสมาธิเด็กสมาธิสั้นค่ะ
0: ครับเท่าที่เราได้ลองให้เด็กๆได้เรียนรู้กับเราเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไง
1: ค่ะเด็กสามารถอยู่ได้ปกติคุณแม่เขาก็บอกว่าเด็กเราจะอยู่แบบคือไม่ได้เลยก็คือจะแบบว่าหมายถึงว่า
0: เดี๋ยวก็ลุก
1: ไม่
0: ลุกแล้ว
1: ค่ะพอแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเหมือนกับเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์เองนะทำอะไรเองได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำให้เขาอยู่ได้นานก
0: ็
1: แม่เขาบอกนี่อยู่ได้เกินครึ่งชั่วโมงก็เก่งแล้วแล้วเขาก็สามารถแบบว่าเขาก
0: ็
1: ทำได้ค่ะก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้คุณแม่เขาเนี่ยได้ไปสอนลูกเองหรือว่าที่บ้านก็คือเป้าหมายหลักก็จริงๆแล้วสอนผู้ปกครองอะค่ะ
0: จัดแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือ
1: ใช่ใช่ก็ต้องพามาเรียนก่อนระยะแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราก็ตอนนี้เราเริ่มทำเป็นวิดีโอการสอนเล็กๆก็คือส่งไปให้ผู้ปกครองเขาสามารถสมมติตอนไปทำงานอยู่ก็เปิดดูเอาอย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็กลับบ้านไปก
0: ็
1: สามารถทำได้ค่ะถ้ามีแค่แบบว่ามีอุปกรณ์นิดหน่อยก็สามารถเป็นกิจกรรมที่เขาทำกับลูกได
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็เปิดมานานยังคร
1: ับ ประมาณ3ปี3 4ปีแล้วค่ะ
0: หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่เรามีพัฒนาการยังไงบ้างเราเพิ่มอะไรเราปรับอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็คือตอนแรกอ่ะนะคะก็เริ่มจากตอนแรกก็ไม่ได้ทําเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าเราก็ไปเรียนการทําระบบแฟรนไชส์จากที่กระทรวงพาณิชย
0: ์ครับ
1: จากในกลุ่มของกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ B2B นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มีการที่กระทรวงก็จะมีมาตรฐานให้เราทำตามว่าเราทำเข้าระบบอย่างนี้นะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานที่เราควรจะเป็นในลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเราก็พัฒนามาได้เรื่อยๆทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งความรู้ความสามารถก็พัฒนาขึ้นมาได้เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: หาสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับครอบครัวมากที่สุด
1: ค่ะ
0: ได้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคงได้คุยกันต่อครับว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป้าหมายของสังคมดีหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการต่อยอดไปในทิศทางใดเดี๋ยวมาติดตามกันครับ

0: ามาติดตามรายการเซ็นโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับบริษัทสังคมดีซึ่งเป็นบริษัทสังคมที่น่าสนใจทีเดียวเอาศิลปะสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้เด็กๆสามารถมีสมาธิโฟกัสอะไรกับสิ่งต่างๆได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีการวางเป้าหมายไหมครับว่าในอนาคตเราอยากจะเดินไปทางไหนต่อครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็คือด้วยความที่บางทีเราก็ได้รับเชิญไปออกงานต่างๆบางทีไปที่กระทรวงพาณิชย์บ้างไปที่ตามศูนย์แสดงสินค้านะคะก็มีบริษัทติดต่อมาเหมือนกับว่าเป็นอาจจะร่วมโครงการกับเราก็โดยการทำของที่ระลึกเพื่อแจกในองค์กรได้นะคะโดยที่งานของเราเนี่ยค่ะเราก็ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วยก็คือเราก็จะคือส่งเสริมทางด้านฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นกลุ่มคนพิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้เขาทำงานเป็นของที่ระลึกเช่นของที่ระลึกนะคะที่ทำก็อาจจะมีเป็นพวกพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจที่ทำได้นะคะ
0: ค่ะหรืออย่างนี้
1: ค่ะแล้วก็เป็นที่เป็นที่ใส่ดินสอก็คือสามารถทำโลโก้บริษัทได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนับสนุนทาง CSR ให้กับบริษัทด้วยก็คือใช้งบประมาณตัวนี้ก็คือทำของที่ลึกแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคม
0: คร
1: ับ ก็มีงานหลายอย่างเป็นพวกดอกไม้มงคลหรือเป็นโมเดลพวงกุญแจทำกล่องดนตรีหรือว่าเป็นงานตาม OEM ทำตามแบบได้ทุกอย่างอะค่ะ
0: ก็คือจะไม่ได้โฟกัสกับการสอนเด็กๆอย่างเด
1: ียวตอนนี้เราก็จะทำกระจายไปสู่เป็นงานแบบที่มันเป็นของพรีเมียมที่สามารถบริษัทก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: รูปแบบจะเป็นยังไงครับก็คือบริษัทมาสมมติมาพูดคุย
1: อาจจะมีงบประมาณใช่ค่ะมีงบประมาณที่อยากจะทำของที่ลึกของชำร่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราก็เปิดคลาสให้กับผู้ได้โอกาส
1: ผู้ได้โอกาสก็คือเราก็จะมีคลาสเป็นเราก็ทำเป็นวิทยากรสอนให้ผู้ได้โอกาสทำอะค่ะ
0: ที่ผ่านมามีคนได้โอกาสลักษณะไหนที่มาเรียนกับเราบ้างครับ
1: มีหลายแบบนะคะก็อย่างมีบางคนบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะแล้วก็ผู้บกพร่องทางด้านร่างกาย
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มพวกผู้ดูแลเช่นอาจจะเป็น

0: คุณแม่เด็กน้องพิเด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ก็คือถ้าอยากจะมีการฝึกอาชีพหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีเราก็จะยินดีที่จะฝึกอาชีพถ้าเขาอยากจะแบบอยากมีงานทำที่บ้านหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปทำงานปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดให้บริการด้านนี้ค่ะ
1: ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยสนับสนุนได้
0: ใช่ค่ะ
1: บริษัท CSR อะไรต่างๆ
0: ใช่ใช่ค่ะที่มีงบ CSR หรือว่าถ้าอยากได้งานคราฟงานที่เป็นแฮนด์เมดเพราะว่านี่มันเป็นแฮนด์เมด 100% เลย
1: คร
0: ับ ก็คือสามารถมาใช้บริการได้ค่ะแล้วก็จะมีวิทยากรที่คอยออกแบบให้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ส่งงานต่อไปให้กับผู้ด้วยโอกาสทำนะคะ
1: ก็ลองติดต่อไปกันดู
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มของเด็กนะคะเด็กที่สมมติว่าบริษัทต้องการสนับสนุนการศิลปะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าการเรียนการสอนเพราะตอนนี้เรากำลังทำวิดีโอเพื่อที่จะสอนเด็กกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มเด็กสมาธิสั้นให้คุณครูหรือว่าพ่อแม่นะคะสามารถสอนเด็กเองได้ก็เราก็พันกำลังพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างนี้อยู
1: ่
0: ถ้าบริษัทต้องการหรือมีความต้องการประสงค์จะสนับสนุนเด็กนะคะช่วยพัฒนาการเด็กในเรื่องด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ด้านสมาธิให้มีได้ใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาหลักสูตรเราอะค่ะลงตามทุกจังหวัดได้เลยค่ะก
1: ็
0: หมายถึงว่าถ้าโรงเรียนไหนต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเราก็คุยกันดูได
0: ้ค่ะ
1: ว่าจะทำงานร่วมกันยังไงหร
0: ือ
1: บางบริษัทมีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะช่วยพัฒนาชุมชนรอบข้างก
0: ็
1: ทำได้ทำการในหลากหลายรูปแบบ

0: หลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะพัฒนาหลักสูตรไปทางไหนต่อยังไงบ้างครับหลักสูตรที่เรามีตอนนี้เห็นว่ามีหลายร้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คืออยากจะทำเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เราก็คือเราจะมีขายทั้งในรูปแบบเป็นดินด้วย
0: ครับ
1: เราก็จะทำเป็นลักษณะอาจจะเป็น QR code แปะแล้วก็สแกนแล้วก็ดูวิธีทำได้เลยคือหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถดูผ่านวิดีโอแล้วก็สอนได้เลยก็คือแค่ซื้อของไปก็ทำเองได้ไม่ต้องไปเรียนตามคลาสหรืออะไรเพราะบางทีการที่จะออกมาบางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันอาจจะถูกลงด้วยถ้าเราจะทำเป็นในรูปแบบลักษณะวิดีโอสอนแล้วก็
0: แล้วแฟรนไชส์แบบเดิมเรายังทำอยู่ไหมครับ
1: ทำค่ะเราก็ยังทำมันก็เหมือนกับเป็นทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะเราก็ยังทำอยู่ยังก็มีแฟรนไชส์
0: คนที่สนใจก็ยังสามารถเอาหลักสูตรเราไปเปิด
1: ใช่ค่ะไปสอนเสริมในกับที่อาจจะมีกลุ่มเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะไป after school อะไรได้หมดเลยเราก็ยังเปิดอยู่
0: ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแทนที่จะทำเป็นธุรกิจแบบเพียวๆไปเลยเน้นเรื่องของกำไรเป็นหลักเลยครับ
1: ก็เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็มันก็ไม่ง่ายเลยก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็ต้องมีใจที่ว่าคือต้องเหมือนกับอย่างน้อยก็ต้องมีอิสรภาพทางเวลาแล้วก็ทางเงินพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบเพราะช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะก็ทุกคนก็จะประสบปัญหาทางด้านการแบบการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ทำธุรกิจมาพอสมควรแล้วตอนแรกก็ที่อยากมาช่วยเหลือสังคมเพราะว่าได้เข้าไปเรียนกับที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็สอนการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเราก็ทำมาบ้างแล้วที่เล่าให้ฟังกับกลุ่มเด็กพิเศษนะคะ
0: ค
1: แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนำแบบอย่างน้อยก็มีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วล่ะมีพร้อมอยู่แล้วในการที่เราทำแฟรนไชส์มาก็อยากจะแบ่งปันเพราะว่าคิดว่ามันก็ยังมี

0: เด็กจำนวนมากแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงในการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเห็นปัญหาบางอย่างคือเรามองเริ่มต้นมาจากเด็กเนี่ยนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเขาอยากจะทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างนี่เรามีคำแนะนำให้เขายังไงบ้าง
0: ค่ะก็ระยะแรกก็แนะนำว่าก็ถ้ายังเหมือนกับว่าใช้ชีวิตทำงานอย่างปกติอะค่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะก็คือแบ่งเวลาอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะใช้เวลาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะ
1: เ
0: ริ่มต้นก็ง่ายๆก็เข้ามาเรียนก่อนเข้ามาเรียนก่อนดีกว่าเข้ามาเรียนว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยค่ะกว่าจะทำได้อะมันจะมีกระบวนการยังไงแล้วก็มีการหารายได้ที่เข้ามาอย่างน้อยก็คือเราต้องอยู่ได้ก่อนนะคะเราถึงจะแบ่งปันได้ก็คือธุรกิจมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: คิด
0: ว่านะคะมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเรารอดเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ลองมาเรียนแล้วก็ถ้ามันเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาเยอะมากเลยที่อาจารย์นะคะอย่างที่ของที่ G-Lab หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยก็เขาก็จะมีทุกเดือนนึง2ครั้ง3ครั้ง
1: ค
0: ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้นก่อนว่าเราจะไปอยู่ส่วนไหนได้เราอาจจะเป็นไม่ต้องแบบถึงกับเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบบไปแบบหาความรู้กับคนที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จไปฟังเขาแบ่งปันแล้วก็เป็นแค่ผู้ช่วยก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลงไปที่แบบลงทุนหรืออะไรเปลี่ยนแปลงโลกมากมายก็คือเริ่มต้นจะเป็นแบบเป็นผู้ช่วยแล้วก็คอยแบบคอยดูแลดูการทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็สามารถ
0: ใช่ศึกษาให้รู
1: ้บางคนบอกว่าฉันอยากจะช่วยโลกฉันออกจากงานเลยดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็อันนั้นก็เสี่ยงเกินไป
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยก็คือแค่แบ่งเวลามาหาความรู้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจะบอกว่าค่ะมัน
1: หลายท่านที่คุยมาก็อย่างนี้แหละครับช่วงแรกๆก็จะยากเป็นพิเศษแต่ว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาช่วยเหลือสังคมผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยแต่ก็แน่นอนอย่างที่พี่หน่อยบอกไปธุรกิจต้องเลี้ยงตัวเองได้ก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นง่ายคิดดีๆนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทต่างๆถ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำ CSR อยากจะร่วมกันพัฒนาสังคมถ้าชอบจุดยืนของทางธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาพูดคุยต่อกันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับช่วยกันได้อย่างไรบ้างช่วยเหลือสังคมได้ในวิธีไหนบ้างพี่หน่อยก็น่าจะยินดีอยู่แล้ว
0: ค่ะยินดี
1: วันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมรายไหนนะครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลแพ็คของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่น

การร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่าง

0: มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้5ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

ก่อนที่จะมาทำเทรดในแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทสทอลเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นมาเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทสทอลเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ impact มันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทสเอแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่

0: ชี้หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวที TED Bangkok เลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได้
1: ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดงาน TEDx Bangkok ครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งนึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำ TED Bangkok นี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งนึงที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาส่งมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระรา
ราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟส์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟส์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552

วันนี้เวลา 17:36 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมันธนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8 มีนาคม 2569สิริอายุ103 ปีนางมันธนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมันธนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30 มีนาคม 2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4 ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์ห่วงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระพอร่วงและจุฬาตรีกุฮูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่รวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์ซึ่งทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4 คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดเกศมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปผู้
แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2500

2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินท์ผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปทุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิขนาวาดจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกานายสุภกรนิวาสสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพฮิรันมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.1. ในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชน

ที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและ

0: อนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
2: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
3: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
4: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
1: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
5: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
1: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
5: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
3: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
5: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
6: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและไม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
5: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
1: ผมจะพยายามครับ
3: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
0: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
7: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
3: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: ครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่าร
0: ุ่
2: นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: เป็นอัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไง
2: น
0: ี่ไ
2: งนี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
0: เอ้ยใช่ผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลมว่
0: ะนะครับผมนะฮะตาย
2: พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับจะกลับมาน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมแล้วกลับเข้ามานะครับตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
0: เอ็กโค
2: ของจันตนาที่ทำ
0: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหม
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่าง

0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
1: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ได้ค่ะ
0: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: ก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
0: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
1: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
0: ครับผม
1: คือขอลาง
0: านยืดเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วยายทำอะไรครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เริ่มแบ่งปันแล้ว
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูม
0: ิสนามเขียว
1: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
0: ครับ
1: ไม่ต้องแข่งกับใคร
0: ครับ
1: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
0: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว่า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: อ่ะเรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะป้ายหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมดก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเขาเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบง
0: ค
1: ์เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโด
0: ครับ
1: ให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสียงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ไม่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ชาแนล
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือบอกว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน
0: คือ
1: หลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
0: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกกืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดผู้รู้คนนั้นผู้นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราเฮ้ยต้องลอง
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
0: ครับ
1: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
0: ครับผมนะ
1: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
0: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
1: โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
0: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
1: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
0: ครับผม
1: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
0: ้ครับผม
1: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
0: ครับ
1: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
0: ครับ
1: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
0: ครับ
1: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
0: ค
1: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
0: ี้
1: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
0: ่
1: เริ่มเข้าปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไร กลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อที่ไม่มี ATM
1: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
0: ครับผม18ล้านกว่า
1: ถูกเฮ้ย ไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
0: ครับ
1: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
0: ่
1: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
0: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
1: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
0: ้
1: เมื่อคุณลงทุนนะ
0: ค
1: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
0: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
1: ไม่มี
0: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลา

0: รอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำ
1: ใช
0: ่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: แนวคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ใช
2: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คำแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
2: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
2: ้
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยม
2: ี
1: ใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
2: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
2: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
2: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 6-7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
2: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
2: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละเราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อเราก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
2: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
2: ในความคิดพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
2: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
2: สมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
2: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งอากินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก
1: บ
2: างคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้ โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
2: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
2: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยลอก
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
2: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
2: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
2: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
2: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้ละค่ะ
1: ครับ
0: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: านี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: สวัสดีค่ะ
1: ถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเตี้ยวยังไงบ้าง
2: โอ้โห
3: ใช้คำว่าโอ้โห
2: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ

0: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเปรี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดบางงานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
1: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
0: 7งาน7จังหวัดวันเดียวว
1: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลย
2: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
1: ใช่
2: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามายังต่อเนื่อง
1: ใช่
2: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
1: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
2: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
1: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
2: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
2: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
1: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
2: เก่งมาก
0: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
1: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
0: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
1: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
0: ม
1: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
2: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
3: มีค
2: ่
3: ะ
2: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
4: คิดถึงก็โทรหาเขา
1: โทรหาคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
2: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
1: ิสัยด้วยแล้วก็ม
2: ีแสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
1: เปรี้ยวห้าว
2: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: คุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
2: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
1: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอ่ะอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
2: ครับ
1: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยกล่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
2: ใครให้เหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
1: ไม่ค่ะ
2: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
1: ใช
2: ่ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
1: คุยกับตัวเองค่ะ
2: อะไรนะ
0: คุยกับตัวเอง
2: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
1: คุยส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
2: อ๋อทำได้เลยเหรออ
1: ่าหนูทำ
2: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
1: ก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเอง
1: บางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
2: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสองเ
0: ขามีอีกคน
2: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไงอะ
1: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
2: แล้วเปรี้ยวสองตอบว่า
1: เ ซื้อไปเลยอันนี้ซื้อหลดดี
2: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
1: ก็บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขาฟังเปรี้ยวสองฟังเปรี้ยวสองว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปื้นเลยเพราะว่าคำว่าเซลล์อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
2: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
1: ใช่
2: มันทำไมอินเนอร์เยอะ
0: คนที่บ้านหรือเปล่าคะ
2: คนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: พ่อล่ะครับ
1: พ่อก็เหมือนกันพ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าบทบาทของเตี้ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู
1: ้อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
0: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
3: ก็น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี
0: ้
3: มีปัญหาอะไรก็บ่บอกเลย
1: ไม
0: ่ไม่เคยบอก
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
1: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซ็กเก้นแฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูบ้างแล้วนี้ก็เริ่มมามองลงทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
0: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
1: ค่ะใช่
0: สุดท้ายก็คือติดหนี้
1: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
2: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
1: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได
0: ้
1: มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปี้ยว2ประมาณ3เดือน
2: ก็ยังอยู่กับเปี้ยว
0: ไม่บอกแม
2: ่2 3เดือนครับ
1: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อ่ะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินมั้ยตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
1: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
2: ะ
1: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
0: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
1: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะจะมายืมเงินกูหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
0: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่าน

0: ชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
1: ระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆ คลายหายไปไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะเฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู้มาสั้นว่าไปไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
1: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
0: สร้างอนาคต
1: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัมมีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
2: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี
3: ้คนไหนก่อนคะแตกต่างคนนี
2: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
4: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
2: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
1: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะนี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
3: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเนี้ยนะ
1: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธอยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
3: ใครวะ
1: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลลิตี้ไงครูดุ๊ก
3: โทรเลย
1: โทรเลย
0: ว่าเธอลำบากแต่เงิน2 ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะ
5: รีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
1: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
3: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
0: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่าร
3: ีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่างานเหมือนเดิมดีกว่า
1: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้แป๊บเดียวเงิน
3: รับงานเหมือนเดิมมาถึงเพดานแล้วนะเธอ
1: ดาวไลน์ดาวไลน์ต้องดาวไลน์เท่านั้น
3: ดาวไลน์นะเปี้ยจะคงเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยหาทางรับงานดีกว่า
1: พอแล้วพูดตายดีกว่าแบบเนี้ยตายดีกว่า
0: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียว
3: ปัญหาจบชัวร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
0: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นริมๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
1: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี
3: ้ทำอย่างอื่นแล้วกัน

0: เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นอืดน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยของคอเลยแอะเฮ้ย
1: เฮ้ยแม่
2: ฮัลโหลแม่ตาเป็นไรแม่ไม่เป็นไรโอ้โหสบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่มาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนาะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่ตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วรายเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่แม่ช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแล้วเปรี้ยวจะทำยังไงกับหนี้ดีอะแม่แล้วจะเริ่มจากตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนนี้กล่องเต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอาไปทำยังไงจะทำยังไงดีอะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
3: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ย คือ

0: แม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
1: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
0: ้ครับ
1: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
0: ครับ
1: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขายค
0: ่ะแสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู
2: ่โอ้ยเป็นไง
1: เมื่อกี
2: ้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
1: ไม่ค่ะก็เขากระส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
2: ค่ะ
1: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยก็ขนของไปอยู่บ้านแม่ก็ได้อยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
0: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
1: ค่ะ
0: เข้าใจ
2: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
1: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก็
0: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
1: ไม่ถามค่ะ
0: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
2: โอนให้อย่างเดียว
0: โอนไปคุณแม่โอนไป
2: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
3: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
0: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
3: ค่ะ
0: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
3: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไห
0: มอ๋อมันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
3: เสี้ยววินาที
0: แต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
3: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
0: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆอ่ะถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ค
0: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
3: ย
0: ัง
3: มี
0: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
3: ใช
0: ่
3: คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
0: ม
3: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปุ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
0: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
3: อ
0: ัน
3: ไหนคะ
0: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
3: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโหเติบโตมาเจอหลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
0: ้
2: ต
0: ้
2: องรักษาภาพด้วย
3: ใช
2: ่แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
3: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
2: ค่ะและเช่นเคยนะคะทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดซีซั่นนี้ค่ะเรามีทอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในทอบตัวและอีกท่านหนึ่งค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค
0: ่
2: ะ
0: สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับ ถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะตูนาค่ะ
4: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบ เหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรอย่างงี้นะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันนึงที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มีคือตอนนั้นนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็นึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนอะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักหนึ่งเสียงเขาก็สั่นแล้วแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอ่ะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
0: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
5: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
0: จริงเห็นด้วย
2: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
0: ครับ
2: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
6: ค่ะ
2: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
0: เปรี้ยวเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
3: ้ค่ะ
0: เปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจาก เหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ย มีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียว อยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู้
0: ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
3: ่ค่ะ
0: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช
3: ่
0: ไหม
3: ไม่เลยค่ะ
0: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
3: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
0: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนั้นพี่โทรหาทั้งวัน
3: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
2: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
3: ใช
2: ่ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
1: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจครับว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
2: ้
1: จริงไหมล่ะ
2: ปัญหาแก้ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
2: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
3: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
0: ครับ
3: หนูจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
2: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
3: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟู

0: สั้นหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบน
1: ั้
0: น
1: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
0: มีค่ะ
1: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: เพลเป็นไรลูก
1: เปล่าจ้าน
0: ี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
1: เปล่าจ้าคือลูกแค่เบื่อแม่
0: เบื่ออะไรอะลูก
1: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
0: ๆ
1: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
0: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
1: เย็นจนร้อนแล้ว
0: โอ้
1: ยแม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเองไปนั่งพักเถอะ
2: ใช่ใช
0: ่โอ้ย
1: เนี่ยแม
0: ่
1: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปป่ะแม่
0: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกแต่งว่าลูกวันนี้เองนะลูก
1: ก็ฉัน
0: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้น่ะมานั่งกับแม่นี
1: ่แม
0: ่
1: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่ใจเลยอะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
1: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
0: ใครบอกเล่าเปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมแล้วว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
1: แม่ขอบคุณนะ
0: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อน

0: เก่งแล้ว
1: ไม่เอาไม่ร้องนี่จะร้องตามแล้วนะ
0: เก่งแล้วลูก
1: ไม่อยากร้องนี่ไม่อยากร้องไห้อ่ะ
0: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
1: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้ว เป็นครั้ง

0: แรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอครับ
1: ใช่ค่ะวันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
2: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเออแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราจะ

0: ไป
1: ขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณ
3: สามปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยวว่ามาในทางที่ดีขึ
1: ้
2: น
1: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
0: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละครเป็นนางเอก
2: และนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
1: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
0: สวยกว่าพี่ชมพู่ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
3: ประมาณผ่านไปปีนึงค่ะปีที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติอาหารมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่เราไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญมันการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
2: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหม
3: ือ
2: นเด
3: ิ
2: ม
3: นะเออแล้วก็
2: แล้วเปรี้ยว2ยังอยู่ไหมอ
3: ะไรนะ
2: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยไหม
3: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
2: เราควบคุมเปรี้ยวได
3: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
2: ไม่หือไม่อือ
3: ไม่หือไม่อือ
2: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
3: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
0: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
3: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยมาตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
3: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
3: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมดเลย
3: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหนมหนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วยก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
2: จริงป่ะอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
3: อุ้ยแซ่บ
2: พี่เป็นคนชอบกินแหนมมาก
3: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
2: ครับน่าครับขอการรายการเลยนะ
3: จ
2: ั
3: ดให
2: ้
3: เลยค่ะ
1: ให้เกิดนี่ทำ
3: จัดให้เลยค่ะ
0: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลง
3: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองด้วยการที่โอเคมาฝึก
0: ทำแหนม
3: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแสบแล้วบอแสบแล้วเนาะแสบขายได้ปุ๊บหนูจะสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
2: ่
3: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะพอน้องเปรี้ยวบอกแบบนี้
1: สบายใจค่ะไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
2: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปย์มากกว่าเขาเน
3: า
2: ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
2: จดเพื่อ
3: จะให้ดับเบิ้ล
2: สายเปย์สายเปย์

0: จะได้ไม่รู้สึกผิดไงฮะแบบแม่เนี่ยยืมพันเดียวพันเดียวเองเดี๋ยวให้ 5,000
1: นี่แม่ให้ยืมเลย
2: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
1: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
2: ทำไมพันเดียวเอาไป 10,000 สิลูกแม่จะได้ 50,000
1: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
2: อุ๊ยแม่แม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
3: เลยอ่ะ
0: มีไหมคะ
3: ก็มีอยู่นะ
0: อะไร
1: ก็มีอยู่นะ
0: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: มีอะไรครับแฟนไง
0: นะ
2: I love you
0: แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
1: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
0: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยแม่
1: เปลี่ยนเรื่อง
0: เป็นเรื่องเลยค่ะ
1: เ
0: อ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเราไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่นี่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
1: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
0: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
1: ขอรู้นิดนึง
0: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใคร
2: แม่พี
0: ่ไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
1: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
2: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
3: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่ง
0: แต่จริงๆน่าจะชอบ
2: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
3: เขาพูดแล้วล่ะ
2: เขาพูดแล้ว
3: เขาไปหาที่บ้าน
0: เออจะเย็นๆนู้น
2: คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
0: ค่ะ
1: แม่ไฟเขียวแล้ว
3: ก็แล้วแต่ลูกเราก็น่ารักของเขาค่ะ
2: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอเข้ามาแล้วก็รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
1: ชื่นใจจังค่ะ
2: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสม
3: อเอาจริง
2: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละคอมพลีทมากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันสุกูดคือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
4: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะ แล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนาะไม่ใช่การบ่นอะ
5: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
1: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
0: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
2: ้มีสะกิดตัวเองด้วย
4: มีค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
0: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
2: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปียวนะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: และต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแจกของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แต่เบื้องหลังของนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ชื่ออับดุลอุ่นอัมไพนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
1: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการสอดใส่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับเทคนิคกีฬาต่างๆวิทยาศาสตร์การกีฬามีหลายสาขามากเช่นสาขาสรีรวิทยาทำอย่างไรร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่สมกับศักยภาพของมนุษย์ที่พึงทำได้สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกลในการแข่งขันเช่นออกแรงน้อยได้ผลงานมากทำอย่างไรนี่เป็นจุดสำคัญอีกสาขาหนึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะจิตวิทยาการกีฬานักกีฬาเก่งนักกีฬาขยันนักกีฬาฟิตเทคนิคดีแต่ใจฝ่อใจมีความเครียดมีความประหม่าตื่นตกใจทำให้นักกีฬาไม่สามารถสู่ฝันได้จิตวิทยาจะช่วยได้วิชาโคชชิ่งเทรนนิ่งฝึกอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยเราก็คือสาขาเวชศาสตร์การกีฬานักกีฬาจะมีอินจูรี่เยอะมาก

0: ทำอย่างไรนักกีฬาคนนั้นจะสามารถรักษาตัวแล้วกลับมาเป็นนักกีฬาได้ดังเดิมเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับหน้าที่ผมนะครับก็รับผิดชอบดูในเรื่องของโปรแกรมสมรรถภาพร่างกายในรุ่นโตเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ8ของโลกตอนนี้ครับ
2: ในเรื่องเทคนิคฝีมือในเรื่องของแบดมินตันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจหรือว่าแรงหรือพละกำลังไม่พอในช่วงเกม3แล้วเราเป็นรองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องความทนทานของเมย์นะครับผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มโปรแกรมในการวิ่งระยะยาวให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งระยะยาวของเมย์ทำได้ไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับรวมไปถึงเรื่องการเวทเพื่อเพิ่มความทนทานก็ปุ๊บดีมากแม่เยี่ยมปุ๊บเก่งหน้าท้องเก่งหลังไว้คือเราจะเน้นทุกส่วนเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแบดมินตันเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายโดยการให้เวทในจำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นจาก15ครั้งเป็น20ครั้ง25ครั้งปุ๊บเยี่ยมระยะเวลาในการพักระหว่างเซตเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฝึกเอนดูรานซ์อยู่แล้วครับทั้งระบบหายใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่ได้มาจากการวิ่งและดังนั้นก็เป็นเรื่องของมัสเซิลก็คือเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อความทนทานโปรแกรมทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องให้ควบคู่กันไป
3: ผมชื่อวิวครับกุลวุฒิวิทิสารครับอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ1รุ่นเยาวชนครับสมัยก่อนผมมีปัญหาคือเคลื่อนไหวช้าเวลาไปรับลูกหรือว่าเข้าหาลูกเงี้ยครับจะช้าครับเนื่องจากเราอ้วนครับ
1: สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาของน้องวิวอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของน้องออกนะครับโดยจะให้โปรแกรมเบิร์นไขมันพิเศษและให้น้องคนเดียวครับก็คือหลังจากซ้อมแบดไปแล้วเนี่ยก็จะให้น้องเขาไปวิ่งแต่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการวิ่งก็คือต้องแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงนึงทุกวันหลังจากซ้อมแบดครับ
3: อีกปัญหาหนึ่งคือร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลายกเวทเนี่ยครับกับเพื่อนรุ่นเดียวเรารู้สึกว่าเราจะได้ยกน้อยกว่ารุ่นเพื่อนครับ
1: ลงน้ำหนักข้างซ้ายนิดนึงโอเคเกงท้องเกงหลัง
3: ลง
1: แต่ก่อนน้องวิวเนี่ยยังเล่นเวทแบบผิดถูกๆท่าไม่ถูกต้องครับเราก็ต้องเข้ามาจัดท่าให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเล่นให้มากขึ้นครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นจนตอนนี้อยู่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ยกอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นที่แข็งแรงสุดครับ
2: ที่คอยเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเมย์เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เมย์ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพี่ดุลค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณพี่ดุลครับที่ช่วยเคี่ยวเข็นผมมาเวลาซ้อมก็ให้จริงจังมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ครับ
0: คุณแบบดุลนะคะเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างยิ่งแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติด้วยเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานักกีฬาระดับชาติก็สมกับที่คุณอับดุลเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นคือมีพันธกิจของตัวเองเลยนะคือ altruism การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
1: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของผมนะครับก็คือการที่เรานำความรู้ความสามารถของเราที่ได้จากการศึกษาเราเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปใช้สู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับและความภูมิใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการสร้างนักกีฬาระดับชาติเพื่อไปสู่ระดับโลกผมหวังว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้านักกีฬาแบดมินตันไทยคงจะได้รับเหรียญรางวัลแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองที่ทุ่มเทรวมไปถึงคนเบื้องหลังในวงการแบดมินตันไทยและยังสร้างความสุขไปให้คนไทยทั้งประเทศด้วยครับ

หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: เดี๋ยวลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้เดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่ให้คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: และคนที่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: โครงการนี้ใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เหมือนกันเป็นสื่อของเราแล้วแหละเราอยากให้พี่อ่านใช่ไหมที่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ก็ได้อ่านมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ใช่ของเรามันก็อยู่แค่เราเห็นเป็นสื่อ

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาลดตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรา

้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้ายอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปลอกคอนะ
1: โอเค
2: คุณคะ
3: มีแมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
0: ลูกนี่คือแมวของป้า
3: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
1: นี่คือของป้าหมดเลย
3: ของป้าค่ะบางตัวมันก็ไม่มีปลอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปลอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
3: โอ้
0: ยเดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
4: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
3: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องใกล้จับแมว
3: ค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
3: ับ คุณใจวุฒิสุ
0: โอ้ยเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
3: โอ้

0: เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
1: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
2: อ๋อยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องศาลหรอก
1: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
2: หรอจ้าจ้าจ้าจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
1: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒิ
3: โอ้โหอะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
1: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีนี่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
3: ๆเอาละเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
1: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
3: โอ้ย
4: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตเนี่ยยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุษาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
1: 90วันเลยเหรอคะ
4: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุษาเนี่ยคุณอุษาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
3: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้มันทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
1: แล้วคุณจะไปไหนอ่ะ
3: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
1: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
3: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
1: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่ป้าป้าซ้อยมาอึที่บ้านฉัน
3: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
1: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
3: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอ้านั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
1: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ได้รับบาดเจ็บจาก
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้ท
3: างฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินไปเชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที
4: Nope.

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: สาฟ้องศาลสาต้องการอะไรสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะ

0: บนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละ
1: ความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้อง

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการที่แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคัดค้านคำพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ.921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณสุวิชาผู้ฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้รับสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวันพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดผิดก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเราไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายค

0: ครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
1: ราคาลูกละเท่าไหร่คะ
0: บ้องอันนี้มากรอบหมานบ้องก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
2: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
0: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: ตัว
0: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
2: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
0: เรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
2: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
0: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
1: มีร้านทองอยู่ในตลาด
0: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สัมผัสได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
2: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
0: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
2: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
1: ต้องกำลังทำอะไรครับ
0: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
2: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายอนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
0: จิ้มเจี๊ยบเปียกอ๋อเขามาซื้อแหวน
1: ก็
0: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวเอาไหนหนึ่งเจี๊ยบเปียกอธิบการไม่เห็นไหมอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนี่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
1: อ
0: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปลอกถึงมาล่องนะปล่อยกิมมิ่งพิสโบไม่ได้ไอ้เรื่องเช้าเนี่ย ี่ยครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย

0: เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
1: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะ
2: ว่าโอ้ยน้อย
3: เป็นพวกแหวน
2: อันนี้ก็ทองแรง
3: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
3: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
3: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวองบางปุ้งถวยกระดาษหนึ่งของแซกอเหม็นใช่ครับสร้อยคอครับพวกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
3: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเด็บชูนี่คือระบบในการมีในการไอ้ออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปดำกันนั่นก็โยกกระนัดมาครูนไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
2: กระโยกกระนัดมาครูนไอ้ยำซีเตอร์ชู
3: นกระทาตะไลชโนจีงเดี๋ยวเมื่อจีมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
2: มาชดห้าสิบล้านเลย
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
3: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแล้วว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถาดที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
3: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ำและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ำไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องเพราะเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
0: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท

0: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายทานแบบนี้นะครับ
1: คนเร่ขายทานแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
0: สุสไดบองอ๋อนี่คนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
0: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
0: บอกมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอก
3: ว่าก่อนโตลงเมา
0: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
0: นะครับ
2: กองหู
0: จะฉนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: นี่ถ้าต่อจุ่มขณีบานยมลำเขาจุ่มขณี
0: โอ้
3: ยยมใจเนี่ยยมติงใบสา
1: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
0: อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
1: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงโทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
4: ต้องจองมุ้งนี
0: ่อ๋อต้องกระครึ่งแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
1: ทั้งสองคนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
1: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองตันจะมาจุ่มพีนยำใบหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
1: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถเสียเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมแต่ที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จอดรถมันเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับ

0: แล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วัน2สามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
0: ก็จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
2: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตัดตากินนั่งฟังมีน้ำมันบ่อเริ่มนั่งแบบยังครอบเราไว้แบบ
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียมเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบ้องบ้องดักมอนนี่ตนาตะขนมแค่เดี๋ยวบอก
3: แค่แตงขนมแค
0: ่ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บ้องไม่บังไว้จุดจุดปลาหรือกับมันมุ่งให้บังไว้ปลาโมโต้โครงการดักมอนเมาเนี่ย

0: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับ

0: ว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่ใจบอกว่าถ้าไกลขับมา2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเว้นครับ40นาที
1: วันนี้เวียนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงเวียนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
2: โลกนี้มีความแตกต่าง
1: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัส

ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการจ๋าต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สว
0: ัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาว
2: ค่ะ
0: โอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีทั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ม
2: ี
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: ผมชอบเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไรเงี้ย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบรัสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูรัสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู
0: ่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เน
2: ื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั่ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: นั่น
2: ค
0: ือ
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
3: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
3: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
3: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
3: ่ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูเฮ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: ครับเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อย
2: โอเค
0: ร้อยสิวร้อยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว
2: ้ใช่
0: ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื้น
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงนี้คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอยจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน
1: ์ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตูโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลง

0: เนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
1: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
1: ทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
0: มันบิดเป็นตัวเอสจริง
1: ๆบิดไปเอ้ยอัมลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัวเอส
0: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
1: ่
0: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
1: ัน
0: จะเด้งออกมา
1: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
0: มันจะฟ้องจากวงกบ
1: เป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
0: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
1: บางทีเป็นบานคู
0: ่
1: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แอนดี้
0: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได
0: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
0: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
1: แห้งหน่อย
0: ค่ะใช
1: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
1: ะเมื่อก
2: ี
0: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
1: เป็นสีเข้มไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
0: ใช่ใช่ค่ะสวยเนาะ
1: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
0: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
1: ครับ
0: ค่ะพ่น
1: มันจะเนียนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปรง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
0: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: และช่องอยู่แล้ว
0: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
1: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
0: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: แต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่ไห
1: มฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: เงาตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใชโอ้ซ่อม
1: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
1: ่มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: ที่เป็นเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้
2: อ
1: ุ้
2: ย
1: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผมพี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเป็นเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว

0: เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมมาเยอะไหม
0: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรม
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
0: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคแล้ว30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
0: ใช
1: ่ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
0: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
0: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
0: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมา
0: แล้วแม่จะคอยแบบคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้ไม้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ปูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่การนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
0: อ่าค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวกตลอดเวลานะ
0: อ๋อ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
2: เลยเรียนก
1: ่
2: อนนะ
1: อ๋อต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
0: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
0: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
0: ตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่ละ
1: คนนะ50ปีเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเยินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่
0: เปลี่ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กันอย
1: ู่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท็อปขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิดให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตัวแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็น
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีอ่ะพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มรินทร์ทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน พร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที่สั่งมาส่งค่ะ
6: เฮ้ดีจ้ะดีจ้ะเฮ้ไหน

0: การลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: จะขอดูหน่อยสิน
0: ี่จันเล่นงานผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
1: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
0: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
1: อ้าวรางวัลอะไรเหร
0: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการบรรเลงนะคะ
1: นี่ได้ได
0: ้
1: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
0: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
1: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
0: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
1: จ้า
0: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
2: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
3: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
4: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
0: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
2: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
3: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
4: ใช่
3: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสารสงสาร
4: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
2: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรอ
0: ใช่พี่ยุพูดถูก
5: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
6: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
7: ตอบข้อขอค่ะ
6: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
7: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
6: ของเขาอะนะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
7: ใช่ครับ
6: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
8: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
6: ไม่ผิดเหมือนกันทำผิดนะฮะ
8: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
6: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
9: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
6: อันก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
9: ใช่ค่ะ
6: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
9: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงาน

0: ต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัย

0: เรื่องของการควบคุมการค้าสารก็จะมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกําหนดรายละเอียดว่าการที่จะค้าสารเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทําให้สารสลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทําให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทําการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทําให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ําก็คือทําให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาดใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาเนี่ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1อ่ะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ตันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: มานั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเขาน่ะก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง8-9ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านอ่ะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาไทยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
5: มาแล้ว
7: สวัสดีค่ะพี่ไทยพี่

0: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อก4ปี
2: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
2: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
2: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะฮะ
3: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน
3: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
3: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
4: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
4: ค่ะ2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
4: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
4: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นปุ่มนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
6: ไม่เคยไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
5: เลยคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
5: โอ้แหม นึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านสิคะ
6: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
6: ครับ
5: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกยังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ย

0: ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
1: น
0: อ
1: ้
0: อยเข้าปากช้างแล้ว
1: wow.
0: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
0: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูก
0: อ
1: ย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะอาจารย์
1: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบ
0: อ
1: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี่ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
0: ค
1: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค
1: ่าเสียหาย
0: ค่ะ
1: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได
1: ้เรียกได
0: ้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการแล้วก็แบนไปเลยหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเถอะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณครับ

0: เช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครอง

0: ทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผมสองคนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่ว

0: คราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตั้มขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
2: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
3: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
2: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
3: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
2: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
1: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
2: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
4: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวคราวลูกชายผมอีกครั้งครับ
2: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับไอ้ผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
1: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
2: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและ

พยัญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยัญจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ E-Justice Conference Center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยัญสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนพระตู้นี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ่นเล่าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊มามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เฮ้อมันมาเข้ามาหั่นนี่แหมบักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮเด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮเด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันอยู่ทันอยู่ฮะเออครับมึงนี่ล่ะ
2: เอ้าจังผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กูผมมาโดน
2: บ่เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่กูเสียไปหลายตัวแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ละไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากขังที่ศาลคดีนี้ฝากขังได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันก็โดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือขังก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายแน่บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันเงินยากระบบสมทรงในเห็นกูยากอยู่บังได้ล่ะเนาะ
6: เกือบแก้วรถเนี่ยจะเหอะไปโอ้ยซูนเนี่ยบักสมโชคเอ้ยยังมันให้กับคุณเนี่ยน้ำเนาะหิ้งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บ

0: ามเพื่อนเบิ่งเอาฮะไปถามเพื่อนเบิ่งเอา
1: ไปนี่เฮ็ดจังได๋ล่ะบักสมโซก
2: โอ้ยไปบ่รู้แล้วบัดนี้พอบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนพุ่นน่ะ
1: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนก็ไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
2: บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
1: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
2: ลูกเมียผมได้จะอยู่จังได๋บัดนี
1: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
2: ๋หาทางซอยแน่ว่าเมียขอจังได๋ดี
1: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นจะว่าจังได
2: ๋ครับมาเร็วๆได้ครับขอ
1: น้องเอิญเพิ่งนุ่นบ่ไปทางไหนบอกหึ
3: พ่อผู้ใหญ
1: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บุญหลายพ่อผู้ใหญ่อยู่บ
4: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะขึ้นมาหาแต่เช้าแท้เนาะนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
1: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะวันนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี
4: เอาเอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ล่ะเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาจังซั่นล่ะ
3: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
1: อู้แล้วถามเพิ่นทางใดแหละมันก็ใหญ่อีหลีเนาะอีหลาเนาะไปย่างขึ้นไปทางเพิ่นเบิ่ง
3: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
1: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
1: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
3: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
1: ไอ้มึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามัน
3: มันไปจังได
1: ๋ตบมันจักบาดก่อนนะ
5: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
1: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
5: สมโชคแม่นบ่จ้าเมื่อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
1: ันโคกหินแฮ
5: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
1: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
5: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
1: จ้ะ
5: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
4: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
5: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อแน่จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
4: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
5: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
4: าะครับครับครับๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้เด้ล่ะ

0: ครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นหยังหรอกครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
1: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เยี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
2: ์ครับ
1: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
2: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้บ่ครับ
1: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้ปกติทํางานปกติ
2: มันจะบ่ตายบ่ครับ
1: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ําได้คันมันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
2: ครับ
1: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
2: ครับ
1: ครับถ้าแกะถ้าแงะนี่เขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบนี้
2: อ๋อบ่ครับ
1: สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
2: ครับ
1: ถ้าไม่มีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
2: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์สารเลยเน
1: า
2: ะ
1: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิด
2: ครับ
1: ให้เฮาสัตว์ EM
2: ครับ
1: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
2: ครับ
1: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
2: ครับ
1: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
2: ้ครับ
1: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
2: คร
1: ับ ฮะยืดออกสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โพแบง
2: ครับ
1: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ชาร์
2: จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
1: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
2: มันชาร์จได้จักเทื่อครับ
1: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวจนแล้วก็อันนี้จะเบิด
2: ครับผม
1: โพแบงแบตเบิดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
2: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม
3: ่บ่เป็นหยังเลยพวกล่ะเอ้ย
2: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิออกได้ครับ
3: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ
2: ครับ

วัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามพี่น้าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอจุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดียังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดีเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดีครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวนึงแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความคนที่ความเสียหายแล้วก็ปริ้นสลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนให้อู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละสถาบันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล
0: ้
1: วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่
0: คอ
1: น sumer สามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์เวอร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์เวอร์ไม่มีคุณภาพเซอร์เวอร์นอกจากเซอร์วินเฮาส์แล้วก็ยังมี
0: เอ
1: าท์ซอร์สซึ่งเ
0: อ
1: าท์ซอร์สเนี่ยใช้กระดาษเอาท์ซอร์สไม่ยอมมาใช้โ
0: ม
1: บายแต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนเนี่ยมีสม
0: า
1: ร์ทโฟนจริงไหม
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟน
0: อ
1: ะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์วิสเยอร์ออกไปได้แล้วก็ไปถ้าเซอร์วิสเยอร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีที่เราทำ

0: มาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
1: ม
0: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บลอนช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
1: ้
0: ได้นู่นไอ้นี่มันก็เลยมีการคัสตอมไมเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติ
0: เป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแท็กซ์เรทนะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให
1: ้
0: คนขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นinside out ครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจากoutside in requirement กลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจ MVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำรีเสิร์ชนะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
1: ม
0: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมาเราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
1: ์
0: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
1: เ
0: นี่ยคุณมีปัญหาไห
1: ม
0: นู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอูถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อูจะทำเคล
1: ม
0: อูจะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคโซเซียมสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
1: คือคุยกับคนใช้รถ
0: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคนที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
1: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติ
0: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
1: เพอร์โซนา
0: ก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจน
1: ค่ะ
0: เป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมจังหวัดชนบทอย
1: ่าง
0: เงี้ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
1: ต้องละเอียดขนาด
0: ละเอียดละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
1: ต้องออกมาเป็นคน
0: ม
1: ี
0: แฟนหรือยังแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
1: ้
0: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
1: ์
0: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
1: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
0: ใช่
1: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
0: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
1: า
0: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็นโปรดักต์ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Detail Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
1: คุณมีรถละ
0: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไป ถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตรง
0: เข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่อินเวสเตอร์สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: 13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้ว

0: เนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งนะเราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียวโฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี้
1: ซึ่งตรงนี้มันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์ซอน่าเหล่านั้นที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็นภาพ
0: แล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: แล้วคุณตามไปแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม่แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่1เอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กดเพราะฉะนั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต่อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคลมเขาก็กดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็น Persona แบบนี้เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ลีดเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: ใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40แล้วต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก่อน
0: ต้องช
1: ั
0: ดชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนูจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช
1: ่แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคล

0: ผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร
1: ์
0: เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได
0: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนคนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกันประมาณนั้น
0: ก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมบิทที่ผ่านมาพี่แจ็คมองอย่างไรคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมาม
1: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค
0: ือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือเพอร์โซนาที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดีทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้สิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรับโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโค้ดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์นี้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้า ค่ะโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่น มันก็จะกลายว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้ว อย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งขอยกเคสของเคมดิไม่ว่าจะเป็นเคมดีก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชันคือมันไม่มีทรานแซคชันไม่มีการทำเคลมไม่เคยมีคนกดไอเลิร์ดอยู่มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
1: ม
0: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกนี้จะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีทางแท็กชั่นที่จะเกิดขึ้น
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชันเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า Pivot PIVOT Pivot Pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด iLert U ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: นะแล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร
1: ับ
0: จ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้ละเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเค ุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลล์เยอร์ออกไปถ้าเซลล์เยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณนี้เขาบอกเขารอไม่ได้

0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
1: ค่ะ
0: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยู
1: เ
0: ซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นเดย์ฟรีอ่านไอ้นี่เดย์ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองม
1: ัน
0: ก็เลยมีเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะร
1: อ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ ่ะรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม์ 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอร์สปุ๊บเอาซอร์สใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอร์สพวกนั้น
1: เ
0: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: เป็น
0: บริษัทเอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชันคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขามันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมาก
0: ับ
1: การเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะแก
0: ้
1: เพนพอยต์ให้เขาเพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนั้นคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์เวอร์ก็เป็นเพอร์โซนาผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หาเพอร์โซนาใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก
1: ็
0: คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์เวเยอร
0: ์มาเป็นเซอร์เวเยอร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็นเมสเซนเจอร์เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส่งเอกสาร
0: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราว่ามันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าซอร์สเซอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าสุดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไป
0: ใช่
1: มันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลา
0: ใช่
1: นะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย
0: ใช่ค่ะ

างหนึ่งค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: าสาบที่หน้ากันแน่ครับ
1: ว้ายบอสพูดแรงอะค่ะคือบอสค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะคือหากเนี่ยฉันเป็นลูกน้องฉันไม่เอาไหนจริงๆนะคะบอส
0: พอจะทำให้คุณไม่ดัดรันต้าบทบาทเอาเถอะค่ะมาช้าก็อยู่ไม่มาใช่ไหมคะ
1: จริงๆค่ะบอสว่าแต่ว่าเรื่องที่บอสนัดหยาดมาคุยวันนี้เรื่องอะไรหรอคะบอส
0: คือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาดเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยใจกี่คอลัมน์หยาดก็สามารถทั้งนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือว่าความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่
1: เ
0: ด่นในสังคม
1: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอต้องวิชาการที่เก๋ๆชี
1: คค
0: ่ะแล้วแนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่พี่คุณน้องอยากแค่คนเดียวเท่านั้นอะในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้5,000สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคืออยากไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไปอยากเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอส
2: นั่งมัน
1: บอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของอยาก
3: สองหมื่น
4: สองหมื่น

0: ำอะไรอยู่เนี่ย
1: ซักผ้ามั้งค่ะ

0: ครจะเห็นอยู่ถามทำไมเนี่ย
1: แม่อ่ะก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
0: เนี่ยวันนี้ข่าวอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์เลยครับขอสัมภาษณ์เลยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ
2: ์คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่าย
0: เฮ้ยได้แล้ว
3: คุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีแล้วขับรถแล้วฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตัดหน้ามันทำไม
0: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดนะดีนะไม่ใช่ลูกเราแม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายอะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่สมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม่
4: เดือดแสงคิว
0: แบบโอ้ยอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอ่ะแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยเออแม่
4: จ้ะ
0: พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอ่ะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอ่ะแม
4: ่คอลัมน์ใหม่อ่ะลูก
0: อ่าฮะ
4: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
0: คอลัมน์ของก็เขียนแม่อันนี้จ็อบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมันลืมต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาเราด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
4: นั่นสิน้ำห่วงซะแล้ว
0: เนี่ยแม่ไม่ไหวแย่ไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
4: ไม่ยอมชวน
0: ไป
4: นอน
0: ต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่เอาขวัญเยอะๆนะ
4: ฝันดีแม่
0: อย่านอนดึกนะ
4: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
0: ติดละครนะเราอะ
4: จ้า
0: ไปละ
4: หลับฝันดีนะคะ
0: อย่าไม่ได้มันก็ตายมันก็ตาย
4: ตบกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตบเลยไม่ยุติธรรมตบ

0: คมไทยไทยว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆเขาก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีเหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอ่ะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้องหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการเนี่ยลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อน

0: ยังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
1: จ้ะ
0: เฮ้ยงั้นอยากคนทำไงดีอ่ะแม่
1: อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมาก
0: จริง
1: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะเขาจากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ้าลูก
0: ค่ะ
1: มีส่วนสำคัญมากเลย
0: ใช่ไหม
1: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นแหละลูก
0: อ
1: ือหือเว้ยพูดไปทำอะไรแล้วอย่าง
0: อะไรคะ
1: ละครฮาเลอิฉากินกินกินกินแล้วแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที
0: ่ค่ะกินทนายติดละคร
1: มาจริงจริงจริงเลยนะครับแม่อะไรอย่างลูกคนนี้สาวสีเนี่ย
0: คิดถึงพ่อแล้วแม
1: ่เออพูดอะไรตอนนี้กินกินกินละครจะมาแล้วเร็ว
0: ๆแม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงวิธีทำยังมีอยู่จริงๆด้วยฉันหยาพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความวิธีทำในใจของลูกค่ะ

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: ยาย
2: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมามไป
1: ยายหนูขอกินส้มนะ
2: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะเอาไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
1: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
2: พรุ่งนี้ยายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยไม่ยุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได้
2: เอ๊ะทำไมอย่างนี้เด็กคนนี้นี่

ตองเปิดตัวให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดตัวให้ยายสิลูก

0: ไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: ต้องกินส้มลูก
1: โอ้นี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูเนี่ยล่ะตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่ผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม

ผมรู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: หายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มไม่ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปเถอะสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองนี้ของผมสองนี้ของยายค่ะ
1: เหรอครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมเลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

วอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่เสียรับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอม

บังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายมิตินะครับทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านเราเองก็อาจจะมีหลากหลายปัญหาซุกซ่อนอยู่เรื่องของการศึกษาบ้างเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของสุขภาพมากมายเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นธุรกิจเพื่อสังคมพยายามใช้โมเดลของการทำธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันด้วยเกิดขึ้นมารายการของเราก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเหล่านี้ครับวันนี้นะครับผมมาที่บริษัทสังคมดีครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับบริษัทสังคมดีเนี่ยเขาใช้เรื่องของศิลปะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่สมาธิสั้นก็ใช้ศิลปะในการเยียวยาพวกเขาเนี่ยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการสร้างโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเขาก็สามารถมีทักษะเพิ่มเติมจากการทำงานศิลปะแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันดูครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมอยู่กับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบริษัทสังคมดีนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวผมคุยกับคุณธันวารินหรือว่าคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหน่อยเป็นคนก่อตั้งนะครับของทางสังคมดีเราทำอะไรบ้างครับเห็นตุ๊กตาเยอะเลย
1: อ๋อก็จริงๆแล้วค่ะเราเริ่มต้นมาจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนะคะ
0: ครับ
1: คือการสอนศิลปะเพื่อบำบัดเด็กให้มีจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเป็นในรูปแบบธุรกิจคือการขายแฟรนไชส
0: ์ครับ
1: ค่ะก็คือมีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าใครอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสอนศิลปะเนี่ยค่ะก็สามารถใช้รูปแบบแฟรนไชส์เราเนี่ยค่ะเป็นการทำตลาดขายหมายถึงว่าเป็นบริการด้านสอนศิลปะของเด็กๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็คือเราก็เห็นว่าเด็กยุคนี้ค่ะเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเข้ามาเร็วมากจนรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีสมาธิสั้น
0: เห็นด้วยใช่ค่ะเด็กๆก็เล่นแท็บเล็ตอะไรกันแล้ว
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเพราะเราก็มีลูกเล็กเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรจะเล่น
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็คิดว่าเนี่ยการที่เรามีศิลปะให้เขาหรือว่ามีงานประดิษฐ์งานคราฟอะไรให้เขาทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์นะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งการสอนเนี่ยค่ะมีเป็นร่วม 5-600 แบบเรียนซ
0: ึ่
1: งสามารถแบบว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะสอนเด็กให้มีสิทธิยาวนานขึ้นแล้วก็คือ รู้สึกว่าเด็กเล็กๆอะค่ะก็ควรจะห่างไกลจากพวกนี้จากอุปกรณ์ไอทีก็คิดว่ามันแบบว่ามันยังไม่ถึงวัยเขาก็เลยคิดว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือพัฒนาความคิดจินตนาการเนี่ยค่ะมันสำคัญสำหรับเด็กๆก็เลยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาทางด้านการสอนศิลปะ
0: ค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็จะใช้ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เรียกว่าดินอะไรครับ
1: ก็เป็นดินเบานะคะมันจะเป็นดินลักษณะเป็นแอร์ดรายซึ่งมันก็จะสามารถเป็นดินที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดสารสำหรับเด็กก
0: ็
1: คือแล้วก็คือหมายถึงว่าพอทำเสร็จมันก็จะแห้งเองโดยที่เราไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรก็คือหมายถึงว่า
0: แล้วก็อยู่รูปเป็นอย่าง
1: ใช่ค่ะสามารถทำประดิษฐ์ของเล่นอะไรเองได้ก็คืออยากจะให้เขามีความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งงานก็ออกจบมาได้หลากหลายมากเริ่มตั้งแต่แบบแปะลงในกระดาษ2มิติ3มิติหรือเป็นตัวหรือว่าทำเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่แบบพวกอาจจะทำพวกกุญแจ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วแต่เขาจะคิดข
1: ึ้
0: นมา
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาอยากทำก็เป็นในลักษณะ
0: ตุ๊กตานี่ก็ได
1: ้ตุ๊กตาโมเดลดอกไม้พวกนี้ค่ะ
0: อ๋อทั้งหมดก็คือสามารถใช้ด
1: ิน
0: เบาขึ้นมาได้หมดเลยแล้วแต่เขาจะสร้างสรรค์แต่ต้องบอกอะไรครับตุ๊กตาหน้าตาน่ารักนี่คุณครูทำ
1: คุณครู
0: ทำนะครับเด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการของเขาก็จะสร้างสรรค์ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้
1: ของเด็กๆก็มีอยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นผลงานเขาจริงๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวคงได้ดู
1: ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีให้ดูกัน
0: เรามองว่าเด็กที่เหมาะสมกับการมาเรียนศิลปะแบบนี้หรือว่าการปั้นดินแบบนี้น่าจะเป็นเด็กสักกี่ขวบครับ
1: อ๋อของเรามีเล็กสุดก็ไม่ถึง3ขวบค่ะ2ขวบครึ่งก็มาได้แล้วค่ะก็คือเราจะหมายถึงว่าจะให้เขามีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจำเป็นสำหรับเด็กในการเด็กอนุบาลเนี่ยจะต้องเริ่มจับดินสอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเนี่ยมือยังไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือได้ไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าไอ้การเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกุศโลบายเนาะให้เด็กแบบว่าได้ทำงานศิลปะแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรหลายๆอย่าง
0: มีเด็กเข้าร่วมกับเราเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะก็มีเด็กมาเรียนหลังเลิกเรียนแล้วก็มีมาเรียนตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นในลักษณะเป็นการขายแฟรนไชส์คือขยายไปให้เขาเปิดเองคือเราก็สอนครูอบรมครูส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็คือเราก็มีการทำโครงการร่วมกับที่เริ่มทำที่เป็นคิดว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ได้ทำโครงการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น ค่ะซึ่งผู้ก่อตั้งก็เป็นคุณแม่เพื่อนก็เลยทำโครงการร่วมกันก็คือเขาเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันช่วยบำบัดได้หลายอย่างแล้วก
0: ็
1: ก็เขาก็จะมีผู้ปกครองที่ในกลุ่มเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นหลายร้อยครอบครัวแล้วก็จะไปอบรมให้ฟรีคือเดือนละครั้งแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมก็ชวนเด็กมาก็คือจุดประสงค์หลักก็คืออยากจะสอนผู้ปกครองเพราะว่าเราไม่อาจจะได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาก
0: ็
1: คือเราก็คืออยากจะสอนให้ผู้ปกครองเพราะว่าเขาจะอยู่กับลูกมากที่สุดก็ให้มีกิจกรรมเล็กๆก็อาจจะซื้อดินไปแล้วก็สอนผ่านวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เขาสอนลูกเองได้เพื่อที่จะแบบเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถ อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เขาห่างไกลจาก
0: อุปกรณ์
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบให้เด็กก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์ปั้นกระต่ายปั้นหมาก็คือสามารถเป็นของเล่นของเขาได้เองเลย
0: แล้วเด็กไทยทุกวันนี้เป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะไหม
1: โอ้โหก็ที่หนังสือพิมพ์ลงก็แบบเป็นปัญหาใหญ่นะคะหลายแสนคน
0: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับล
1: ู
0: กก
1: ็ใช่ๆ
0: ก็จะให้โทรศัพท์ลูกไปเครื่องนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือ
1: ใช่มันก็จะเป็นแบบขนาดเคยฟังที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดก็ยังบอกเลยว่าเขาก็จะคือเด็กอ่ะเหมาะที่จะเล่นเมื่อตอนอายุ15ปีขึ้นไปโทรศัพท์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นแบบว่าคือมันไม่ใช่วัยที่เขาจะเล่นแล้วก็มันก็จะมีสื่ออะไรต่างๆที่มันแบบแทรกขึ้นมาแบบว่าตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ในมือเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเด็กประถมวัยเนี่ยถ้ามันจะมีของเล่นอะไรที่เขาแบบทำแล้วก็ทำของเล่นเองได้นะแล้วเขาก็จะแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองก็เลยพัฒนาแบบเรียนขึ้นมาแล้วก็สอนให้กับผู้ปกครองเด็กในกลุ่มที่เราทำก็คือกลุ่มของสมาธิเด็กสมาธิสั้นค่ะ
0: ครับเท่าที่เราได้ลองให้เด็กๆได้เรียนรู้กับเราเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไง
1: ค่ะเด็กสามารถอยู่ได้ปกติคุณแม่เขาก็บอกว่าเด็กเราจะอยู่แบบคือไม่ได้เลยก็คือจะแบบว่าหมายถึงว่า
0: เดี๋ยวมันลุกไม่ลุกแล้ว
1: ค่ะพอแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเหมือนกับเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์เองนะทำอะไรเองได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำให้เขาอยู่ได้นานก็แม่เขาบอกนี่อยู่ได้เกินครึ่งชั่วโมงก็เก่งแล้วแต่เขาก็สามารถแบบว่าเขาก็ทำได้ค่ะก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้คุณแม่เขาเนี่ยได้ไปสอนลูกเองหรือว่าที่บ้านก็คือเป้าหมายหลักก็จริงๆแล้วสอนผู้ปกครองอะค่ะ
0: แต่แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือ
1: ใช่ใช่

0: ไปให้ผู้ปกครองเขาสามารถสมมติตอนไปทำงานอยู่ก็เปิดดูเอออย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็กลับบ้านไปก
1: ็
0: สามารถทำได้ได้ค่ะถ้ามีแค่แบบว่ามีอุปกรณ์นิดหน่อยก็สามารถเป็นกิจกรรมที่เขาทำกับลูกได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เปิดมานานยังครับ
0: ประมาณ3ปี30ปีแล้วค่ะ
1: หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่เรามีพัฒนาการยังไงบ้างเราเพิ่มอะไรเราปรับอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ก็คือตอนแรกนะคะก็เริ่มจากตอนแรกก็ไม่ได้ทำเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าเราก็ไปเรียนการทำระบบแฟรนไชส์จากที่กระทรวงพาณิชย
1: ์
0: จากในกลุ่มของกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ B2B นะคะ
1: ค
0: แล้วก็มาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มีการที่กระทรวงก็จะมีมาตรฐานให้เราทำตามว่าเราทำเข้าระบบอย่างนี้นะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานที่เราควรจะเป็นในลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเราก็พัฒนามาเรื่อยๆทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งความรู้ความสามารถก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: หาสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับครอบครัวเขามากที่สุด
0: ค่ะ
1: ได้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคงได้คุยกันต่อครับว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป้าหมายของสังคมดีหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการต่อยอดไปในทิศทางใดเดี๋ยวมาติดตามกันครับ

0: แล้วมาติดตามรายการเซ็นโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับบริษัทสังคมดีซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวเอาศิลปะสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้เด็กสามารถมีสมาธิโฟกัสอะไรกับสิ่งต่างๆได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีการวางเป้าหมายไหมครับว่าในอนาคตเราอยากจะเดินไปทางไหนต่อครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็คือด้วยความที่บางทีเราก็ได้รับเชิญไปออกงานต่างๆบางทีไปที่กระทรวงพาณิชย์บ้างไปที่ตามศูนย์แสดงสินค้านะคะก็มีบริษัทติดต่อมาเหมือนกับว่าเป็นอาจจะร่วมโครงการกับเราก็โดยการทำของที่ระลึกเพื่อแจกในองค์กรได้นะคะโดยที่งานของเราเนี่ยค่ะเราก็ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วยก็คือเราก็จะคือส่งเสริมทางด้านฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นกลุ่มคนพิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้เขาทำงานเป็นของที่ระลึกเช่นของที่ระลึกนะคะที่ทำก็คืออาจจะมีเป็นพวกพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจที่ทำได้นะคะ
0: ค่ะหรืออย่าง
1: น
0: ี้อ่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นที่เป็นที่ใส่ดินสอก็คือสามารถทำโลโก้บริษัทได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนับสนุนทาง CSR ให้กับบริษัทด้วยก็คือใช้งบประมาณตัวนี้ก็คือทำของที่ลึกแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมก็มีงานหลายอย่างเป็นพวกดอกไม้มงคลหรือเป็นโมเดลพวงกุญแจทำกล่องดนตรีหรือว่าเป็นงานตาม OEM ทำตามแบบได้ทุกอย่างอะค่ะ
0: ก็คือจะไม่ได้โฟกัสกับการสอนเด็กๆอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ใช่ค่ะก็ทำกระจายไปสู่เป็นงานแบบที่มันเป็นของพรีเมียมที่สามารถบริษัทก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: รูปแบบจะเป็นยังไงครับก็คือบริษัทมาสมมติมา
1: อาจจะมีงบประมาณใช่ค่ะมีงบประมาณที่อยากจะทำของที่ลึกของชำร่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราก็เปิดคลาสให้กับผู้ได้โอกาส
1: ผู้ได้โอกาสก็คือเราก็จะมีคลาสเป็นเราก็ทำเป็นวิทยากรสอนให้ผู้ได้โอกาสทำอะค่ะ
0: ที่ผ่านมามีคนได้โอกาสลักษณะไหนที่มาเรียนกับเราบ้างครับ
1: มีหลายแบบนะคะก็อย่างมีบาง

0: คลบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะแล้วก็ผู้บกพร่องทางด้านร่างกาย
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มพวกผู้ดูแลเช่นอาจจะเป็นคุณแม่เด็กน้องเด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าอยากจะมีการฝึกอาชีพหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีเราก็จะยินดีที่จะฝึกอาชีพถ้าเขาอยากจะแบบอยากมีงานทำที่บ้านหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปทำงานปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดให้บริการด้านนี้ค่ะ
1: ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยสนับสนุนได้
0: ใช่ค่ะ
1: บริษัท CSR อะไรต
0: ่
1: างๆ
0: ใช่ใช่ค่ะที่มีงบ CSR หรือว่าถ้าอยากได้งานคราฟงานที่เป็นแฮนด์เมดเพราะว่านี่มันเป็นแฮนด์เมด 100% ก็คือสามารถมาใช้บริการได้ค่ะแล้วก็จะมีวิทยากรที่คอยออกแบบให้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ส่งงานต่อไปให้กับผู้ด้วยการทำนะคะ
1: ก็ลอง
0: แล้วก็
1: ไปกันดู
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มของเด็กนะคะเด็กที่สมมติว่าบริษัทต้องการสนับสนุนการศิลปะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าการเรียนการสอนเพราะตอนนี้เรากำลังทำวิดีโอเพื่อที่จะสอนเด็กกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มเด็กสมาธิสั้นให้คุณครูหรือว่าพ่อแม่นะคะสามารถสอนเด็กเองได้ที่บ้านก็เราก็กำลังพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างนี้อยู
1: ่
0: ถ้าบริษัทต้องการหรือมีความต้องการประสงค์จะสนับสนุนเด็กนะคะช่วยพัฒนาการเด็กในเรื่องด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ด้านสมาธิให้มีได้ใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาหลักสูตรเราอะค่ะลงตามทุกจังหวัดได้เลยค่ะก
1: ็
0: หมายถึงว่าถ้าโรงเรียนไหนต้องการหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: เราลองคุยกันดูได
0: ้ค่ะ
1: ว่าจะทำงานร่วมกันยังไงหรือบางบริษัทมีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะช่วยพัฒนาชุมชนรอบข้าง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำได้ในหลากหลายรูปแบบนี่แหละครับ

0: หลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะพัฒนาหลักสูตรไปทางไหนต่อยังไงบ้างครับหลักสูตรที่เรามีตอนนี้เห็นว่ามีหลายร้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คืออยากจะทำเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เราก็คือเราจะมีขายทั้งในรูปแบบเป็นดินด้วย
0: คร
1: ับ เราก็จะทำเป็นลักษณะอาจจะเป็น QR code แปะแล้วก็สแกนแล้วก็ดูวิธีทำได้เลยคือหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถดูผ่านวิดีโอแล้วก็สอนได้เลยก็คือแค่ซื้อของไปก
0: ็
1: ทำเองได้ไม่ต้องไปเรียนตามคลาสหรืออะไรเพราะบางทีการที่จะออกมาบางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันอาจจะถูกลงด้วยถ้าเราจะทำเป็นในรูปแบบลักษณะวิดีโอสอนแล้วก็
0: แล้วแฟรนไชส์แบบเดิมยังทำอยู่ไหมคร
1: ับ ทำค่ะเราก็ยังทำมันก็เหมือนกับเป็นทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะเราก็ยังทำอยู่ยังก็มีแฟรนไชส์
0: คนที่สนใจก็ยังสามารถเอาหลักสูตรเราไปเปิด
1: ใช่ใช่ค่ะไปสอนเสริมในกับที่อาจจะมีกลุ่มเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะไป after school อะไรได้หมดเลยเราก็ยังเปิดอยู่
0: ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแทนที่จะทำเป็นธุรกิจแบบเพียวๆไปเลยเน้นเรื่องของกำไรเป็นหลักเลย
1: ครับอ๋อก็เรารู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยค่ะการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็มันก็ไม่ง่ายเลยก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็ต้องมีใจที่ว่าคือต้องเหมือนกับอย่างน้อยก็ต้องมีอิสรภาพทางเวลาแล้วก็ทางเงินพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบพอช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะก็ทุกคนก็จะประสบปัญหาทางด้านการแบบการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ทำธุรกิจมาพอสมควรแล้วตอนแรกก็ที่อยากมาช่วยเหลือสังคมเพราะว่าได้เข้าไปเรียนกับที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็สอนการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเราก็ทำมาบ้างแล้วที่เล่าให้ฟังกับกลุ่มเด็กพิเศษนะคะ
0: แล
1: ้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนำแบบอย่างน้อยก็มีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วล่ะมีพร้อมอยู่แล้วในการที่เราทำแฟรนไชส์มาก็อยากจะแบ่งปันเพราะว่าคิดว่ามันก็ยังมีเด็กจำนวนมากแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงในการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเห็นปัญหาบางอย่างคือเรามองเริ่มต้นมาจากเด็กเนี่ยนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเขาอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างนี่เรามีคำแนะนำให้เขายังไงบ้าง
1: ค่ะก็ระยะแรกก็แนะนำว่าก็ถ้ายังเหมือนกับว่าใช้ชีวิตทำงานอย่างปกติอะค่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะก็คือแบ่งเวลาอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะใช้เวลาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะเริ่มต้นก็ง่ายๆก็เข้ามาเรียนก่อนดีกว่าเข้ามาเรียนว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยค่ะกว่าจะทำได้อะมันจะมีกระบวนการยังไงแล้วก็มีการหารายได้ที่เข้ามาอย่างน้อยก็คือเราต้องอยู่ได้ก่อนนะคะเราถึงจะแบ่งปันได้ก็คือธุรกิจมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง
0: คิด
1: ว่านะคะมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเรารอดเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ลองมาเรียนแล้วก็ถ้ามันเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาเยอะมากเลยที่อาจารย์นะคะอย่างที่ของที่ G-Lab หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยก็เขาก็จะมีทุกเดือนนึง2ครั้ง3ครั้ง
0: ค
1: ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้นก่อนว่าเราจะไปอยู่ส่วนไหนได้เราอาจจะเป็นไม่ต้องแบบถึงกับเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบบไปแบบหาความรู้กับคนที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จไปฟังเขาแบ่งปันแล้วก็เป็นแค่ผู้ช่วยก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลงไปที่แบบลงทุนหรืออะไรเปลี่ยนแปลงโลกมากมายก็คือเริ่มต้นจะเป็นแบบเป็นผู้ช่วยแล้วก็คอยแบบคอยดูแลดูการทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราก็สามารถ
1: ใช่ศึกษาให้รู
0: ้บางคนบอกว่าฉันอยากจะช่วยโลกฉันออกจากงานเลยดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็อันนั้นก็เสี่ยงเกินไป
1: ใช่ค่ะอย่างน้อยก็คือแค่แบ่งเวลามาหาความรู้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ มันก็ไม่ได้ง่ายจะบอกว่าค่ะมัน
0: หลายท่านที่คุยมาก็อย่างนี้แหละครับช่วงแรกๆก็จะยากเป็นพิเศษแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาช่วยเหลือสังคมผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยแต่ก็แน่นอนอย่างที่พี่หน่อยบอกไปธุรกิจต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นแง่คิดดีๆนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทต่างๆถ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำ CSR อยากจะร่วมกันพัฒนาสังคมถ้าชอบจุดยืนของทางธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาพูดคุยต่อกันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับช่วยกันได้อย่างไรบ้างช่วยเหลือสังคมได้ในวิธีไหนบ้างพี่หน่อยก็น่าจะยินดีอยู่แล้ว
1: ค่ะยินดี
0: วันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมรายไหนนะครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลแพ็คของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิทัลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษใช้ด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซนเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะ

0: ไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถ track ได้ตลอดเวลาครับ
1: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ย pain point หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
0: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังค์เงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังค์แต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมทริกส์ซึ่งไบโอเมทริกซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21-22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะและเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะฮะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: อนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย ForSchool ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณอรินจะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนด้วยมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4 โมงผมมาสแกนตอน3 กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมง สถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลย ตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับ แต่นอกจากนี้แล้วครับในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้น ในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียน ของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร
0: ่เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่มั้ยเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องแต่เราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
0: เติมให้ได้เลย
1: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
0: เช่นใส่เข้าไป1,000
1: อาจจะให้ลูกใช้วันละ50 บาท 60 บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50-60 บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
0: blacklist ไม่ให้ซื้อ
1: ถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
2: ครับผม
0: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
1: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
0: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
1: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
0: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด้ๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบ
0: ลบสาม
1: คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับ เสียใจด้วยค่ะมีรับคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม่เรียลไทม์ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
0: กลับบ้านคุยเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
0: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
1: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
0: ว่าสรุปผล
1: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนนึงหรือคุณครูสักคนนึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองเหรอคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปจากนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็คือสามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณอลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงชั้นต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆนี้เราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมฮะเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวผมจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยๆใฝ่หาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้ว

0: พร้อมที่จะพร้อมที่จะทำผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้ว
1: พร้อมที่
0: จ
1: ะล
0: องใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
0: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทำสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
0: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยกับจ่ายฟอร์สคูลเนี่ยใช้เวลานาน
0: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จะจ่ายฟอร์สคูลมันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งแล้วรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทําเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทํา6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทําแบบคิดว่าตัวเองทําดีแล้วอ่ะแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่ดีก็ได้เราก็เลยทําไปแก้ไปทําไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทําไปแก้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
0: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่มั้ยเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพลายให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจํานวนยูสเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: แล้วโอเคเกือบ1ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับประมาณ20โรงเรียนยูสเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
0: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
1: โอ้เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ท้ายอยากให้คุณอรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณอรินทร์ทําครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำก็ผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณอรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะ

ราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อแล้วก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data แล้วก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

ธรรมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ
1: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 106อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสัก2ชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมคร
2: ับ ได้เลย
0: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
0: ครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่า
0: ใช้คำว่าเทป
2: รุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38กับ9
0: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค
0: ่
2: ะแล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะชื่อเพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
0: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงนี่ไง
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะแตง
0: เอ้ยบ้านผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
0: วะนะครับผมนะฮะ
2: พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
0: น้องนะครับเป็นคำว่าน้องนะครับผม
2: นั่นแหละเพลงนั้นแหละ
0: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
0: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร
2: ์เอาเด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
0: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมก็มานะฮะตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
0: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนี้คนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
0: เอ็กโค
2: ของกันตนาที่ทำ
0: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงยายนะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
0: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตาม

0: สถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ได้ค่ะ
0: นะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับในชีว
1: ิ
0: ต
1: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการมีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็
0: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
1: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ขอลางาน
0: พี่ใหญ่ยืดเดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ใหญ่ทำอะไรครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทีเดินทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เริ่มแบ่งปันแล้ว
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูมิ
0: สนามเขียว
1: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
0: ครับ
1: ไม่ต้องแข่งกับใคร
0: ครับ
1: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาว
0: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองนึงนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไข
1: ว่โอ้ท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: อ่ะเรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะป้ายหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะ
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบเออซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมดก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเค้าเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิต

0: ผิดต่างหากอะไรอย่างเงี้ยก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบง
1: ค์ครับ
0: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
1: ครับ
0: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
1: ลงทุนกองทุนละ
0: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโด
1: ครับ
0: ให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ต

0: ช่องนี้พี่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
1: มันนี่ชาแนล
0: ใช่คือ
1: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
0: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแ
1: บ
0: บพูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยนะคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือหลับตื่นมาพร้อมกับมันนี่ชาแนลหลับไปพร้อมกับมันนี่ชาแนล
1: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
0: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุนและเป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟ
1: ัง เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วพี่หลอกคืออย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนที่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราเฮ้ยต้องลอง
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
1: ครับผมนะ
0: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการนี้นะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนนี
0: ้หูพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกฉันซื้ออะไรก็ได้ได้ได้ได้ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับผม
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
1: ครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภแต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: ค
0: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภที่สำคัญอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ยังไงในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: ปล่อยคอนโดให้เช่า
1: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: กี่ห้องครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
1: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
0: ครับ
1: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
0: ใช
1: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าเออถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันมีเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆเราก็คำนวณแต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
0: ม
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
0: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
1: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
0: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
1: ่
0: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
1: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเออเราสามารถผ่อนได
0: ้ครับ
1: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
0: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
1: ใช
0: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
1: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
0: ครับ
1: 6-7ปีแล้วก็
0: 6ปีแล้ว
1: ใช่ก็คือ
0: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
1: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
0: ครับ
1: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
0: ม
1: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
0: ครับ
1: ในความคิดของพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ
0: พี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนที่สุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
1: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรคือคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี
0: ้
1: ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
0: ครับ
1: สมมติได้เงินเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
0: ้ครับ
1: เหลืออีก70ใช่ไหมคุณก็แบ่งอากินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมาก
0: บ
1: างคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
0: ๆ
1: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญ
0: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
1: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ

0: คิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากจะมีการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม

0: เราต้องขอบคุณรายการด้วยที
1: ่
0: สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงินแผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะครับหรือว่านักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดี

0: เสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็ทุกครั้งนะคะเช่นเคยทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแบบง่ายๆนะคะสไตล์ทนายวิรัติค่ะและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตาย

ายค่ะฟังดูชื่อเรื่องแล้วก็น่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของชีวิตคู่ค่ะเป็นเรื่องที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะว่าจะมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคู่ค่ะแต่เรื่องราวของกฎหมายชีวิตคู่จะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทรายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้ชื่อเรื่องน่ากลัวมากเลย
1: ครับ
0: เลือกคู่ผิดคิดจนตัวตาย
1: ครับผม
0: ฟังดูแล้วสยองขวัญมากนะคะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปเดินทางผิดไปเลือกคนผิดมานะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนว่าในการทำคดีความเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันระหว่างคู่สามีภรรยามีเยอะไหมคะเรื่องราวนี
1: ้ผมว่าเรื่องเยอะมากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เคยเล่ากันมานะครับว่าคนเราเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สารพัดเลยนะครับคือตอนที่เป็นแฟนกันก็มีแต่เรื่องดี
0: ๆ
1: นะครับมีแต่เรื่องสรรหาดีๆพาไปดูหนังฟังเพลง
0: ทำอะไรก็ถูกไปหมด
1: ถูกไปหมดปรากฏว่าพอมาอยู่ด้วยกันเหลือแต่ไม่ดีละเดี๋ยวทะเลาะกันเคยไปดูหนังไหมไม่เคยถูกไหมครับเพราะว่าจะไปทำไมอะครับในเมื่อผู้ชายเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือว่าพอมีเขามีเป้าหมายคือการที่จะให้ผู้หญิงรักเนี่ยเขาก็ยอมทุ่มทุนสร้างทุกอย่าง
0: ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวตนของเขาก็ตาม
1: เขาเต็มที่กับทุกอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจครับพอถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะต้องทำอะไรต่ออีกแล้วนะครับ
0: ก็คือหยุดทุกพฤติกรรมเลย
1: ใช่ครับผลก็คือผู้หญิงก็คิดว่ารักกันน้อยลงไห
0: ม
1: นะครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับคือผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่พาเราไปดูหนังละเอ๊ะเขาไม่เคยพาไปกินข้าวข้างนอกเอ๊ะเขาไม่เคยพาเราไปช้อปปิ้งน
0: ะ
1: เขารักเราน้อยเปล่าเขามีคู่ใหม่หรือเปล่ามันเป็นคำถามและเกิดบังเอิญมีวันหนึ่งเพียงแค่ผู้ชายเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นประเด็นในการเป็นคดีขึ้นมาก็ได้นะครับ
0: อาจจะไม่ใช่กิ๊กใหม่หรืออะไร
1: ไม่ใช่บางทีอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพอในใจมันคิดว่าเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าหรือก็มีเพื่อนไปเห็นว่าเขาคงมีแฟนใหม่แล้วหรือว่าถ่ายภาพมาถ่ายกับอีกคนหนึ่งซึ่งจริงเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเก่ากันตอนนี้มันก็เริ่มระแวงกันนะครับ
0: ที่เกิดขึ้นก็คือความขุ่นข้องหมองใจที่อยู่แล้วนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่ามีอะไรมากระทบก
1: ็
0: เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได
1: ้
0: นะคะทางที่ดีคุณผู้ชายก็ควรจะเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าคะ
1: ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมนักจะแนะนำลูกศิษย์ผมนะครับว่าพยายามสมมติเราคบกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นตัวตนเราเองเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสแสร้งอะไรเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าตอนที่คบกันมันเต็มที่เลยแต่พอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจผมว่าเป็นตัวตนที่เองดีที่สุดแล้วนะครับ
0: ใส่ว่าโดยเฉพาะเรื่องฐานะนี่สำคัญเลยไม่ใช่ว่าไปบอกผู้หญิงว่ามีเงินเท่านี้ฐานะร่ำรวย
1: ร
0: จนมาชอบแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอีกอย่างนึงก็อยู่ที่การดูแลใจใสด้วย
1: ครับ
0: แล้วชนวนเหตุจริงๆเลยนะคะที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สมรสเนี่ยที่พี่วีรัตเจอชนวนเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชู้สาวครับ
0: อันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลย
1: เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าพออยู่ด้วยกันสักพักนึงเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วครับเขาก็จะไปคบหาคนใหม
0: ่ๆ
1: นะครับมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคนเราจะต้องหยุดได้ต
0: ้
1: องหยุดนะครับถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหา
0: ค่ะอันนี้เรื่องของการยอมรับความเปลี่ยนแปลงตามเวลานี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้คนสองคนอยู่กันได้นะคะค่ะแล้วมีคดีอะไรไหมคะที่รุนแรงเป็นปัญหาครอบครัวที่รุนแรงฟ้องหย่ากัน
1: ก็ถ้าเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคือเอาคนใช้มาเป็นภรรยาหรือว่าเอาน้องสาวของภรรยามาเป็นภรรยาอีกคนอย่างเงี้ยนะครับก็หรือบางรายเนี่ยหนักซ้ำรายอาจจะเป็นเอาคุณแม่หรือนี่ก็คือเป็นพยาเทครัว
0: มี
1: ครับมีทุกเรื่องครับหรือนำลูกของตัวเองมาเป็นภรรยาก็มีซึ่งมันบางทีมันเรื่องเป็นลับไม่ได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนต่างเพศที่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องระวังความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองนิดนึงนะคะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความ

0: ความของคู่สามีภรรยามีคดีไหนที่มันตลกตลกไหมคะ
1: ก็ผมก็เจออยู่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าน้องสายจะมีวิดีโอวันนี้มีไม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการมีคู่ครองนะคะเรื่องของการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะไปรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ศักดิ์เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งกำลังเครียดเรื่องที่ภรรยาเป็นคนที่ขี้หึงมาก
3: เฮ้ยเพื่อนเย็นนี้เองว่างไหมวะมาหาข้าหน่อยดิไม่รู้จะปรึกษาว่ะ
4: เฮ้ยไงศักดิ
3: ์เฮ้ยนั่งก่อนดีวะ
4: ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยวะมีเรื่องเครียดยังไง
3: เฮ้ยเองนี่น่าเปลี่ยนจากหมอฟันเป็นหมอดูเนี่ย wow. แม่นเลยว่ะ
4: แล้วเป็นยังไงยังเที่ยวอยู่เหมือนเดิมหรือไงล่ะ
3: เหมือนเดิมแล้วว่ะ
4: นั่นไงกะแล้วเชียวว่าต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิ
3: ก็วันนั้นดิวะภรรยาฉันมาหาเจอกับเลขาหน้าห้องฉันน่ะดิวะ เขาเลยก็ได้คุยกัน
5: ฉันรับไม่ได้เลยนะที่เธอบอกกับฉันว่าเลขาของเธออายุเกือบ50แต่นี่มัน25ชัด
3: อ๋อใช่จ้ะที่รักวันนั้นน่ะก็เขาไม่อยู่ไงไม่ค่อยสบายก็เลยโทรให้หลานมาทำงานแทนนะจ้ะไม่มีอะไรจริงจ้ะที่รักก็แต่คำตอบแล้วนะภรรยาข้าเสียงดังอับอายหมดเลยว่ะเสียการปกครองหมดเนี่ยถ้าคิดว่าจะฟ้องหย่าดีไหมวะ
4: เฮ้ยจะดีหรือวะ
0: คุณผู้ชมคะถ้าเป็นทรายนะคะทรายก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะคะมาหักหน้ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่วิรัตเป็นพี่วิรัตไหวไหมคะโดนอย่างนี
1: ้จริงๆแล้วมันต้องระงับอารมณ์กันนะครับไปทำที่ทำงานเนี่ยคนก็เขาเรียกว่ามันก็เสียการปกครองนะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้านายเนี่ยแล้วปล่อยให้ภรรยามาด่าต่อหน้าน้องๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานได้มันเสียจริงๆครับผมว่าไม่น่าจะทำ
0: ค่ะคำถามแรกเลยจากเรื่องนี้คุณผู้ชายทนไม่ไหวละฟ้องหย่าได้ไหมคะหักหน้ากันอย่างนี
1: ้คือมันเป็นเรื่องการทำในลักษณะนี้นะครับแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเพราะการกระทำของหญิงเนี่ยเป็นการทำเพื่อความหึงหวงนะครับเขาก็อาศัยว่าเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะทำให้เกินเลยไปแต่ว่ายังไม่ถึงเหตุที่จะเป็นการฟ้องหย่าได้นะครับ
0: แล้วกรณีที่ใช้คำพูดกิริยาต้องถึงขั้นไหนแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะไรถึงจะเป็นเหตุให้นำมาฟ้องหย่าได้คะ
1: คือถ้าเป็นการด่านะครับด่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุด่าที่ร้ายแรงนะครับเป็นถ้าด่าธรรมดาว่าเลวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นการที่แบบเป็นคนเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรครับไม่เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงดูอะไรได้ต่าง
0: ๆการด่าทอที่ล่วงเกินบุพการีตรงนี้สามารถนำมาใช้เป็นเหตุ
1: การด่าเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันต้องมีระดับของการด่าถ้าด่าเผินๆไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าว่าการเลี้ยงดูเลวร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพิจารณญาณของทางศาลอีกทีนึง
1: ใช่ครับก็ต้องดูว่าตอนที่เรื่องเกิดเนี่ยเราต้องมาดูว่าเขาด่ากันยังไงนะครับแล้วความหนักเบาของข้อความนั้นนะครับถ้ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าร้ายแรงเขาใช้คำว่าร้ายแรงซึ่งการตีความคือคำว่าร้ายแรงมันต้องถึงขั้นว่าด่าแล้วเสียหายเช่นมันก็มีไปด่าว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยด่าพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ละหรือด่าเป็นตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ย
0: คือไม่ได้แล้ว
1: อันนี้ร้ายแรง
0: ล่วงเกินบุพการี
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะร้ายแรงไปนะครับ
0: พี่วิรัตเคยเจอคดีไหนไหมคะที่แค่เพียงคำพูดก็ไปเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันทะเลาะวิวาท
1: ผมเคยเจอที่มันเป็นลักษณะว่าด่าพ่อแม่ว่าเป็นผู้หญิงหากินนะครับ
0: มันก็อันนี้ร้ายแรงไม่ได้เลย
1: ใช่ครับเขาก็ตั้งเรื่องมาก็ฟ้องได้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือได้
1: ก็หย่าแล้วเป็นเหตุในการฟ้องหย่าครับแต่เพียงแต่ว่าจะได้หรือไม่ก็ต้องมีการสืบพยานกันว่าไอ้คำพูดนั้นพูดจริงไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ข้อความเนี่ยได้ละ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วในฐานะที่พี่วิรัตเป็นทนายเจอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเยอะละฟ้องหย่าพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับคนที่มีภรรยาขี้หึงแบบนี้ค่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำคิดไปเอง
1: ครับมันมีอยู่สองสามเรื่องวิธีการง่ายๆครับหนึ่งคือ

0: เลิกกันไปเลย
1: น
0: ะครับสองก็คือถ้าเรายังคงต้องอยู่เนี่ยเราก็ต้องอธิบายซึ่งกันและกันนะครับว่าผู้ชายเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อเจอลักษณะเนี่ยก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงนะครับแต่ถ้ายังคงว่าคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็ลงไม้ลงมือกันนะครับ
1: ตรงนี้อีกเรื่องนึงไซดราม่าอีกแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันก็มีกรณีอย่างนี้ขึ้นจริงกรณีที่มีชู้มีกิ๊กกันจริง
0: ๆ
1: นะคะแล้วไปพบเห็นพอดีเกิดการบันดาลโทสะเกิดการฆ่าผู้หญิงหรือว่าฝ่ายชู้ด้วย
0: ครับ
1: เกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นกฎหมายจะเป็นไปแนวทางแบบไหนคะ
0: คือในอดีตเนี่ยมันมีอยู่คดีนึงนะครับเป็นคดีที่คลาสสิกมากแต่แนวอาจจะแต่เป็นคดีเก่ามากนะครับ
1: ค่ะ
0: คือสามีเนี่ยเข้าไปในห้องนอนแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยอยู่กับชายชู
1: ้ค่ะ
0: นะครับฝ่ายชายเนี่ยฆ่าทั้งสองคนเลยนะครับแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ผิด
1: อ้าวทำไมล่ะคะฆ่าคนตาย
0: เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีตัวเอง
1: อ๋อมีกฎหมายข้อนี้ด้วยเหรอ
0: มีครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าผมว่าถ้ามันเป็นการตัดสินในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช
1: ่
0: นะครับซึ่งแนวทางก็ยังไม่อย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นบันดาลโทสะ
1: ค
0: ือมีความผิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จะลดโทษขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนั้นคือคดีที่ผ่านมาหลายปีแล้วและตอนนั้นคือขณะนั้นทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันอยู
0: ่
1: ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเดินในที่สาธารณะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้ง
0: ก็จะเป็นเรื่องของบันดาลโทสะได้แต่ตรงนี้ก็ต้องเข้าดูว่ามันบันดาลโทสะหรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเห็นแค่เขาเดินเฉยๆอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่บันดาลโทสะแล้วคุณจะมาอ้างเหตุที่จะทำใหสารลดโทษให้คุณมันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าอยู่ในโรงแรมม่านรูดกันเนี่ยแล้วคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยก็ยังเป็นเหตุนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้คุณภรรยานี่ถ้าเกิดหึงหวงถึงขั้นทำร้ายร่างกายสามีตบตีและหึงที่ไรตบตีทุกทีไม่ว่าสามีจะทำจริงหรือว่าหึงหวงคิดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้สามีนำเหตุนี้มาฟ้องได้ไหมคะ
0: คือสามีถ้าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าทำร้ายแบบธรรมดาตบตีกันธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำถึงขั้นร้ายแรงเช่นมีคดีนึงก็คือว่าภรรยาเนี่ยถูกทำร้ายถึงขั้นต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเลยอย่างนี้ถือว่าร้ายแรง
1: เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะว่าการทำร้ายร่างกายการสามารถฟ้องหย่าได้หรือเปล่า
0: ค่
1: ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่นะคะแต่เรื่องราวของปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: บอมและตุ้ยชอบมาออกกำลังกายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องครอบครัวเป็นประจำ
3: ผมมีเรื่องอึดอัดใจมากเลยแล้วเรื่องอะไรล่ะครับก็ภรรยาของผมสิครับเป็นครูชอบมาข่มขู่ผมอยู่ตลอดเลยแล้วเขาทำยังไงล่ะครับคุณก็ภรรยาของผมสิครับสอนหนังสือจนเคยตัวพอกลับมาบ้านก็บังคับให้ผมทำนู่นทำนี่ผมอะเซ็งมากเลยเธอคิดว่าผมเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา
4: แล้วเขาทำยังไงล่ะครับ
3: ก็เขาบังคับให้ผมทำการบ้านสิ
4: อ้าวก็ดีนี่ครับ
3: มันเหนื่อยครับแล้วยังมาบอกว่าสามีมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวเงินของภรรยาก็เป็นของภรรยาส่วนเงินของสามีเนี่ยก็เป็นของครอบครัวผมว่าอยากรู้จริงเลยว่ามีกฎหมายข้อไหนที่เขาบังคับให้ผมต้องรับผิดชอบขนาดนั้นไหม
4: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
1: น่าสงสารคุณสามีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณภรรยานี่จะเก็บเงินคนเดียวเลยนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะถามเลยค่ะว่าสิ่งที่คนเป็นสามีต้องรับผิดชอบต่อภรรยาคือการเลี้ยงดูใช่หรือไม่คะถ้าไม่เลี้ยงดูให้เงินได้ไหม
0: คืออย่างนี้กฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าบังคับให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวที่จะต้องเลี้ยงดูภรรยากฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสามีภรรยามีหน้าที่เลี้ยงดูนะครับก็คือซึ่งกันและกัน
1: ช่วยกันทำมาหากิน
0: ใช่ไม่ได้หมายว่าผูกขาดว่าฝ่ายชายต้องเป็นคนหากินอย่างเดียวตลอดไม่ใช่ครับก็คือต่างคนต่างจะต้องมีหน้าที่ครับ
1: ค
0: ือ สมมติว่าหาเลี้ยงมาก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนหาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนี้ภรรยาเคยตอนแต่งงานกันใหม่ๆสามีบอกไว้เลยว่าคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องทำงานแล้วอยู่มาวันนึงคุณสามีจะให้คุณภรรยาออกมาทำงานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากตรงนี้คุณภรรยาจะไม่ยอมได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วมันก็ต้องถ้ามันมีความจำเป็นผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวมันคุยกันได้ถูกไหมฮะมันก็ต้องยอมกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะอยู่บ้านเฉยเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับจะให้แบบในอดีตคือฝ่ายชายเป็นคนหาเลี้ยงเดียวมันคงไม่ใช่ครับ
1: ค
0: ือมันจะต้องช่วยกันนะครับ
1: และสามารถนำมาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้ครับ
1: ภรรยาไม่ทำงาน
0: มันต้องดูก่อนนะครับว่าถึงขั้นนั้นไหมแต่มันดูแล้วถ้ามันเพียงแค่ไม่ทำงานเนี่ยเพราะมีเหตุจำเป็นคือต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีทุกเรื่องจะไปฟ้องได้หมดเลยไม่ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดในกรณีที่คุณภรรยาอาจจะทำงานแต่ว่ามีบุตรมีอะไรด้วยแต่คุณสามีค่ะอาจจะเงินเดือนน้อยหรือว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นตรงนี้นี่คือคุณภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะว่าคุณสามีไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
0: มันไม่ถึงขั้นนะครับคือถ้ามันไม่ถึงกรณีที่ว่าเขาไม่ได้หาเลี้ยงอะไรเลยไม่ใช่
1: ค
0: ือมันเป็นเรื่องความสามารถในการหาเลี้ยงครับ
1: ค
0: ือบางคนต้องยอมรับบางทีสามีภรรยาเนี่ยความสามารถในการหาเงินเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถเท่าเทียมกันนะครับมันก็ต้องบางทีมันก็จะคนหนึ่งหามากคนหนึ่งหาน้อยก็ช่วยกันนะครับก็ถึงบอกว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลือกันนะครับ
1: ค่ะสายนึกคิดเรื่องกรณีดราม่าขึ้นมาได้อีกแล้วในกรณีที่คุณสามีทำมาหากินเนี่ยก็ไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาไปค้ายาเสพติดค
0: ่
1: ะค่ะตรงนี้ถ้าคุณสามีโดนจับได้คุณภรรยาโดนด้วยไหมคะ
0: เอาไม่เกี่ยวครับคนละประเด็นกัน
1: แต่เอาเงินมาใช้นะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะก็มีคดีอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับคือสามีทำอาชีพค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับแต่ว่าภรรยาก็ไม่รู้อะไรก็คือก็ทำเป็นแม่บ้านปกติอะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของสามีเมื่อโดนจับไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับ
1: ค่ะและในส่วนเงินล่ะคะของทางครอบครัวตรงนี้จะจัดการยังไงคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องคดียาเสพติดใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะมีการถูกอายัดเงินอะไรต่างๆนะครับ
1: ตรงนี้ก็ภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นกรณีที่สามีถูกจำคุกนะครับสามีคำตัดสินจำคุกแล้วก็เป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ยถ้าเกิน1ปีเนี่ยก็เป็นเหตุในการที่อีกฝ่ายเนี่ยจะสามารถจะฟ้องหย่าได้นะครับ
1: ค่ะพี่รัฐเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เป็นคดีที่คุณสามีมีเจตนาดีค่ะที่จะอย่างเช่นเหมือนค้ายาแบบนี้ค่ะแต่ฝ่ายภรรยาไม่โอเคเป็นเหตุให้ฟ้องหย่ามีไหมคะ
0: ที่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าสามีเนี่ยก็ค้าจริงๆนะครับแล้วก็ไปติดคุกจริง
1: ๆค่ะ
0: แต่พอถึงจุดนึงเนี่ยภรรยาก็ไม่มีแฟนใหม
1: ่
0: แต่จะจดทะเบียนหย่าก็ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งอยู่ในเรือนจำอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องไปอาศัยให้ทนายความยื่นคำร้องแล้วก็ฟ้องนะครับก็เป็นอย่างนี้เยอะพอสมควรนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้อยู่ในคุกแล้วเกิดการฟ้องร้องขึ้นไปศาลติดต่อกันยังไง
0: มันยากนะครับมันเป็นไปได้ยากเลยส่วนใหญ่ก็คือยื่นฟ้องแล้วก็สามีก็ไม่มาก็พิจารณาไปฝ่ายเดียวนะครับพอมีคำสั่งศาลก็ไปเขาเรียกอะไรไปยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
1: เพราะฉะนั้นนี่เรื่องยาเสพติดนี่คือเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะค่ะแล้วในกรณีที่มีกรณีไหนไหมคะที่คุณสามีต้องการให้คุณภรรยามาทำมาหากินบ้างช่วยกันบ้างมีไหมคะที่ฟ้องร้องเลยค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่เป็นลักษณะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้ฝ่ายหญิงช่วยเหลือนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นของครอบครัวบางครอบครัวผู้หญิงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาเลี้ยงได้นะครับคืออย่างสมัยก่อนแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรมากมายจะไปสมัครงานอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากครับก็บางทีก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยจะไปบังคับหรือใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาครอบครัวนะคะจนนำไปสู่ถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะแต่เรื่องราวยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคู่สมรสมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ที่ศาลาริมน้ำน็อตและเฟิร์นกำลังนั่งคุยกัน
3: เมื่อวานน่ะเราไปทำบุญที่วัดมาน่ะเห็นผู้ชาย

0: ชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่กับที่หลุมศพของผู้ชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้ไปปากก็พูดแต่คำว่ายังไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลย
1: จริงดิสงสัยเขาจะเป็นคู่เกย์กันมาสมัยเนี้ยชายรักชายเยอะจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทีแรกอ่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่เราอดสงสัยไม่ได้เราก็เลยเข้าไปถามขอโทษนะครับพ่อคุณตายเหรอครับอ๋อผมหมายถึงคนที่ตายเป็นพ่อของคุณเหรอครับ
2: ไม่ใช่
0: อ
2: ้
0: าวแล้วเขาเป็นใครครับ
2: เขาอ่ะเป็นผัวเก่าของเมียผมนี่แหละ
0: แล้วคุณจะร้องไห้ไปทำไมล่ะ
2: เนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ชีวิตผมเนี่ยคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้หรอก
0: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่เมียคุณทำอะไรทำไมคุณต้องร้องไห้ขนาดนั้น
2: เมียผมอ่ะเขาชอบทำร้ายร่างกายผมแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงสู้ก็ไม่ได้เลยมานั่งร้องไห้อยู่นี่แหละครับ
0: โอ้โหไม่เอาไม่ร้องนะคะ
3: แหมคุณผู้ชมครับมีการไปร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าหลุมศพสามีเก่าด้วย
4: ครับ
3: อันนี้แสดงว่าเศร้าใจสุดๆแล้วไม่รู้จะระบายออกกับใครแล้วในกรณีนี้ค่ะพี่ยุรัตน์คะ
4: ครับ
3: ภรรยาทำร้ายร่างกาย
4: ครับ
3: อาจจะไม่พบเจอบ่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะ
4: มีครับ
3: ค่ะอย่างนี้ฟ้องหย่าได้ไหมคะ
4: คือจริงๆกฎหมายเขามีไว้สองช่วงครับคือถ้าเกิดกรณีทำร้ายร่างกายแบบธรรมดาเช่นตบหน้าหรือชกต่อยนิดหน่อยนะครับหรือว่าตีกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะถือเป็นการทำร้ายร่างกายแบบธรรมดานะครับแต่ในกรณีที่ทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเช่นกระทืบหรือว่าม
3: ีการ
4: หรือขั้นว่ายิงกันถึงตายเงี้ยหรือว่าหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกฎหมายจะดูแลนี่รู้ไหมถ้าทำอย่างร้ายแรงเนี่ยจึงจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับถ้าทำร้ายกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยยังทำไม่ได้
3: อ
4: ัน
3: นี้ต้องถึงเข้าขั้นการเข้าโรงพยาบาล
4: ไปนอนให้น้ำเกลือกันเลย
3: มีหลักฐานทางการแพทย
4: ์ใช่บางคนถึงถูกเหยียบกันถึงม้ามแตกเลยนะครับหรือว่าถึงกับตาปิดแต่อย่างไรที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าอย่างที่มันก็เหมือนกับคดีทำร้ายร่างกายครับถ้าเป็นแบบให้สาหัสเลยถ้ามีต้องจำเป็นที่ต้องพักรักษาตัวเกิน21วันเนี่ยก็ยังถือว่ามันเรื่องร้ายแรงนะครับก็เป็นเหตุการณ์ฟ้องหย่า
3: แต่กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่เจอน้อยค่ะที่ผู้ชายจะถูกทำร้ายร่างกายพี่วิรัตเคยเจอไหมคะ
4: ผมยังไม่เคยเจอครับนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีครับก็มีผู้หญิงที่ทำร้ายร่างกายสามีก็มีนะครับสามีก็ยอมนะครับก็บางทีมันก็มีโรคที่มันเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องกรณีที่เจอบ่อยดีกว่าก็คือฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงตรงนี้นี่มีแน่นอน
4: มีครับ
3: เยอะเลยทีเดียวนะคะปัญหาครอบครัวก็คือตรงนี้ถ้าคุณผู้หญิงเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วครับพี่วิรัตหนีไปเลยหนีออกจากบ้านไปเลยตรงนี้คุณผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
4: ที่เป็นเรื่องไม่ความผิดอะไรครับก็คือหนีไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันตัวอยู่แล้วเราก็หนีออกไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าการหนีของเราไปเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ฝ่ายชายเนี่ยใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าถ้าครบ1ปี
3: นะครับก็คือต้องหนีไปให้ครบ1ปี
4: ใช่ครับ
3: ค่ะ
4: ก็คือหนีไปหรือว่าหายไปแบบพอเราติดต่อได้บ้างหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้บ้างชั่วคราวมาสัก3ปีเนี่ยอีกฝ่ายก็ฟ้องหย่าได้นะครับ
3: ถ้าอย่างนี้หายไปแบบไม่รู้ข่าวเลยคุณสามีสามารถไปแจ้งความได้ไหมคะว่าแจ้งคนหาย
4: โดยหลักแล้วพอหายไปเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความแล้วก็ใช้หลักฐานเนี่ยนำมามอบให้ทนายความเพื่อฟ้องร้องว่าเขาทิ้งล้างไปเกิน1ปีนะครับ
3: ค่ะแล้วในกรณีอย่างในละครนี้ถ้าคุณผู้ชายทนไม่ได้ละพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะ
4: ก็จริงๆก็ควรจะแยกออกมาก่อนนะครับอาจจะแยกกันอยู่ชั่วคราวอย่างเช่นทำสัญญาบันทึกข้อตกลงว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับตรงนี้มันจะช่วยเหลือเยียวยาได้เพราะว่าการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเห็นมาพอสมควรคือว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันทนกันไม่ได้เนี่ยก็จะใช้วิธีการลงไม้ลงมือกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมันบางทีก็อาจจะโชคดีว่าไม่เป็นไรอาจจะแค่บาดเจ็บแต่ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันก็เรื่องเลยเถิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมถูกทำร้ายเนี่ยก็ต้องแยกออกมาก่อนมาอยู่ข้างนอกนะครับพอเรารู้สึกว่าดีละเราก็ขอกลับเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ
3: แล้วเรื่องสัญญาตัวนั้นที่พี่วิรัตพูดถึงคือสัญญาที่จะแยกกันอยู่
4: ชั่วคราว
3: ค่ะตรงนี้เป็นสัญญาที่ต้องร่างขึ้นยังไงบ้างคะ
4: โดยหลักก็ควรจะทำขึ้นคือแยกกันว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยขอแยกอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งทำบันทึกข้อตกลงง่ายๆก็ได้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่สมรสกันแล้วก็ได้มีการขอแยกกันอยู่ชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ
3: ต้องมีพยานอะไร

0: ด้วยไหมคะ
1: อันนี้อาจจะไม่ต้องจำเป็นครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เพ
0: ีย
1: งเข
0: ีย
1: นข้อความสั้นๆว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวได้นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ยอมนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องกันนะครับเพราะสามารถจะฟ้องร้องเพื่อขอแยกกันอยู่ชั่วคราวกับคู่สมรสได
0: ้ค่ะยังไงก็คือเรื่องราวถ้าเกิดขึ้นแล้วหาข้อตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องกัน
1: ก็เสียเวลาพอสมควรนะครับ
0: ค่ะซึ่งการฟ้องร้องก็ต้องมีกระบวนการมากมายนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะในเรื่องราวของชีวิตคู่เรื่องราวของครอบครัวนะคะก็ควรจะพูดคุยกันนะคะด้วยความรักความเข้าใจนะคะแล้วปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะก็จะหมดไปนะคะเราไม่ต้องไปขึ้นศาลนะคะไม่ต้องเป็นคดีความให้ขุ่นข้องหมองใจกันนะคะถ้ามีปัญหาถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตค่ะพี่ทนายอารมณ์ดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะที่พี่ทนายวิรัตของเรานะคะทาง Twitter แล้วก็ LINE ค่ะที่ปรากฏทางด้านหน้าจอนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือพลาดบางช่วงบางตอนต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์เจ้าเก่านะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีที่น้ำตกท่ากระบาก

0: น้ำเย็นมากเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้ำตกท่ากระบากแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากน้ำท่ากระบากเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าเส้นทางนี่ยังค่อนข้างเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินทางด้วยรถอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมแนะนำว่าให้เดินเท้าเข้ามาเนี่ยจะง่ายกว่านะฮะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายมากๆเลยเดี๋ยวขอนั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้สักครู่เดียวนะครับและก็จะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญของเราคนแรกแล้วไปดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับได้เวลาตลอดหาเรื่องคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของผมแล้วนะฮะน้องก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่ามาได้เลย
2: ของผมเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนึงผมขับรถออกไปที่ตลาดครับเพื่อจะไปหางานทำ
0: ครับ
2: ครับผมพอผมจะไปหางานทำผมก็ไปชะลอรถแล้วก็เลี้ยวรถมาตรงที่ยูเทิร์นครับแล้วพอดีระหว่างนั้นผมขี่รถมาก็มีรถเก๋งอีกคันนึงขี่รถมาปุ๊บเพื่อจะเลี้ยวซ้ายผมก็เห็นว่าเขาตบไฟเลี้ยวแล้วผมก็ชะลอรถไม่ให้เขาแบบให้ไปเกิดอุบัติเหตุ
0: นิดนึงรถของน้องก๊อฟเป็นมอเตอร์ไซค์
2: ครับผมมอเตอร์ไซค์ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอรถเก๋งคันนึงอยู่ข้างหน้า
2: ครับผม
0: รถเก๋งตบไฟเลี้ยวซ้าย
2: ครับผม
0: เราก็ชะลอรถตาม
2: ครับผม
0: แล้วไงต่อฮะ
2: พอผมชะลอรถแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยผมก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวผมก็ขี่รถตามตูดเขาไปเรื่อยยังไม่แซงนะครับผมก็คิดกะว่าจะแซงขวาเมื่อผมจะแซงขวาปั๊บเขาก็เร่งเครื่องขึ้นไป
0: ดันเร่งเครื่องหนี
2: ครับผม
0: ก็แปลว่ามีทีท่าว่าจะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วหร
2: ือ
0: จะไม่จอดแล้ว
2: ครับผมประมาณนั้น
0: แล้วไฟตอนที่เขาแซงเร่งเครื่องไปเนี่ย เขายังตบซ้ายอยู่ไหม
2: ครับผมยังตบไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ครับ
0: อ๋อเราก็เลยเอ๊ะอาจจะเปิดไฟค้างไว้ก็ได
2: ้ครับผม
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยขี่รถอ่ะลงเขาคงจะไม่เลี้ยวแหละเขาเร่งเครื่องขนาดนั้นผมก็เลี้ยวตรงขี่แซงไปด้านซ้ายพอผมขี่แซงไปด้านซ้ายเสร็จปั๊บเขาก็เลี้ยวขึ้นมากระทันหันเลย
0: อ๋อคือหักเลี้ยวซ้ายกระทันหันเลย
2: ครับผม
0: ในระหว่างที่คุณแซงตามไหลทางขึ้นไปถูกไหมฮะเขาหักเข้ามาชนไหม
2: ชนครับ
0: โอ้ไม่เหลือ
2: ชนโครมเลยครับ
0: แรงด้วย
2: ครับผม
0: ก็เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ตอนนั้นก็คือผมกระเด็นออกมาจากรถแล้วก็รถก็ได้รับความเสียหาย
0: คุณสวมหมวกกันน็อกปะ
2: สวมครับ
0: สวมโอ้ยังโชคดีที่สวมหมวกกันน็อก
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณเจ็บแค่ไหน
2: เจ็บมีแตกใต้บริเวณขอบตาครับ
0: ที่เดียว
2: ครับผมที่เดียว
0: แขนขาไม่หักหัวไม่แตก
2: ไม่ครับ
0: ผมก็ถือว่าโชคดี
2: ครับ
0: ทีนี้คู่กรณีของคุณเนี่ยก็ต้องได้รับความเสียหายบ้างละ
2: ครับผม
0: เพราะเป็นรถเก๋งนะฮะด้านซ้ายก็ต้องชนเข้ากับ
2: รถ
0: มอเตอร์ไซค์ของคุณ
2: ใช่ครับ
0: รถเขาเป็นไงบ้าง
2: รู้สึกว่ารถเขาตอนนั้นที่ผมจากมองดูแล้วคือรถเขาไม่ได้รับความเสียหายมากมายเขาก็ลงมาจากรถอยู่นะครับลงมาจากรถเพื่อจะดูรถเขา
0: แล้วเป็นอะไร
2: ครับผมแล้วเขาก็เหมือนแบบหันมามองผมแค่แป๊บเดียวแล้วเขาขึ้นรถขับรถหนีผมไป
0: คือไม่ได้ดูเลยว่าคุณเป็นอะไรบ้าง
2: ใช่ครับ
0: ว่าแบบเอ้ยน้องเจ็บหรือเปล่าได้รับอุบัติเหตุงี้เป็นอะไรมากพี่พาไปส่งโรงพยาบาลไหมไม่มีเลย
2: ครับผมไม่มีเลยครับ
0: ดูแค่รถตัวเองไม่เป็นอะไรมาก
2: ครับผม
0: ปิดประตูขึ้นรถ
2: ครับผม
0: ขี่หนีไปเลย
2: ขี่หนีไปเลยครับ
0: โอ้โหนี่ใจจืดใจดำมากนะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณทำยังไงต่อ
2: ผมหลังจากนั้นสักพักนึงผมก็พยายามพาตัวผมเองเนี่ยไปโรงพยาบาลครับพาครับไปรักษาก่อนเผื่อเป็นอะไรมากมายไปเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้นะ
0: ก็โชคดีที่ไม่เป็นไรและโชคดีที่ไม่มีคนซ้อนคุณด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณได้ไปดำเนินการอะไรยังไงต่อไหมในเรื่องกฎหมายหลังจากเขาหนีไปแล้ว
2: คือตอนนั้นผมก็ยังไม่ทันได้ไปแจ้งความครับ
0: ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
2: ผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
0: จำทะเบียนรถได้ไหม
2: จำได้ครับจำได
0: ้รูปพรรณสันฐาน
2: จำได้หมด
0: รถแล้วก็คู่กรณีเนี่ย
2: ครับผม
0: จำได้นะ
2: ครับ
0: เหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหนแล้ว
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 เดือนครับ
0: 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ทั้งหมดที่น้องก๊อฟเล่ามาเนี่ยอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายของเราบ้างครับ
2: ผมอยากจะทราบว่าถ้าผมไปแจ้งความเนี่ยผมจะมีความผิดไหม
0: ก๊อฟก็เลยอยากรู้ข้อที่1คือคุณมีความผิดด้วยไหม
2: ใช่ครับ
0: อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคู่กรณีไหม
2: ก็อยากรู้ครับว่าเขาจะได้รับความผิดแบบยังไงมั่งหรือว่าจะเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดเขาได้รับความผิดแล้วเขาจะชดใช้ค่าสินไหมค่าซ่อมรถให้เราหรือเปล่าอะไรประมาณน
0: ี้อยากจะถามถึงคู่กรณีนะฮะว่าจะต้องชดใช้ความผิดอะไรบ้างจากการชนแล้วหนีในครั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยกันเนี่ยเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟที่ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มาก
2: ๆ
0: ขอบคุณน้องก๊อฟที่นำเรื่องมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับ
2: ครับผมครับ
0: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับตามรถเก๋งก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ทำท่าว่าจะจอดข้างซ้ายหรือว่าจะ

0: ลี้ยวเข้าซอยนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะขับตามมาสักพักก็ไม่ยอมเลี้ยวสักทีตัดสินใจจะแซงออกด้านขวาพอจะแซงด้านขวารถเก๋งกับเร่งเครื่องเร่งบึ๊ดขึ้นมาจังหวะแซงก็หายไปละแซงไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจหักเข้าซ้ายเพื่อจะแซงไหลทางทางด้านซ้ายไปเหมือนเดิมตอนแรกทันใดนั้นเองนะครับรถเก๋งที่เร่งเครื่องออกไปแล้วกลับเลี้ยวซ้ายตัดหน้ามาอย่างกระทันหันชนโครมเข้าให้คู่กรณีลงมาดูว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นนะฮะหนีหายไปเลยทิ้งน้องก๊อฟเจ้าของเรื่องเรานอนโอดโอยได้รับบาดเจ็บอยู่คนเดียวต้องพยุงรถพาตัวเองไปโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ในสภาพนั้นนะครับเรื่องที่อยากรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องแรกตัวเขาเองเนี่ยมีความผิดด้วยไหมจากกรณีที่เล่ามา2ตัวคู่กรณีคนขับรถเก๋งเนี่ยที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยจะได้รับความผิดอะไรบ้างและจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟด้วยหรือเปล่าโดยวิธีการใดบ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัติตอบให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายคลายสงวนครับ
1: ก๊อฟกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดเพื่อหางานทำมีรถเก๋งอยู่ด้านหน้ากำลังชะลอและเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก๊อฟจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะแซงแต่ขณะที่กำลังจะแซงรถเก๋งก็เร่งความเร็วทำให้ก๊อฟเสียจังหวะก๊อฟจึงขับตามรถเก๋งต่อมาสักพักหนึ่งแต่รถเก๋งก็ไม่มีทีท่าว่าจะเลี้ยวก๊อฟจึงตัดสินใจว่าจะขับแซงตรงไหล่ทางแต่รถเก๋งก็หักเลี้ยวมาตัดหน้าแบบกระทันหันจนชนเข้ากับรถเก๋งก๊อฟได้รับบาดเจ็บและรถมอเตอร์ไซค์เกิดความเสียหายส่วนคนขับรถเก๋งก็ลงมาตรวจสอบรถของตนเองว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขึ้นขับรถไปโดยไม่ได้มาสอบถามอาการของก๊อฟแต่อย่างใดก๊อฟจึงพยายามพาตัวเองมาที่โรงพยาบาลจึงสงสัยว่าแบบนี้จะสามารถแจ้งความได้หรือไม่แล้วก๊อฟจะมีความผิดไหมแล้วคนที่ขับรถเก๋งจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่เพราะก๊อฟจำได้ทั้งหน้าคนขับลักษณะรถและทะเบียนรถได้
2: ช่วงทนายคลายฉงน
3: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยค่ะสายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะพี่วิรัติเรื่องราวของน้องก๊อฟฟังดูแล้วจะเหมือนคนขับรถยนต์จะแกล้งก็เหมือนนะคะ
4: ครับ
3: เพราะว่าจะไปก็ไม่ไปพอแซงซ้ายปุ๊บมอเตอร์ไซค์น้องก๊อฟเรียบร้อย
4: ลองกำลังกันอยู่
3: อาจจะหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าน้องก๊อฟผ่านมาพอดีเลยมาลงที่น้องก๊อฟเลยอย่างนี้น้องก๊อฟไม่กล้าไปแจ้งความค่ะอาจจะเพราะว่ากลัวตัวเองมีความผิดด้วยในกรณีที่แซงซ้ายแล้วถูกชนแบบนี้มีความผิดไหมคะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยการแซงซ้ายมันผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันทำแล้วใครประมาทนะครับแต่ดูจากการที่เราแซงซ้ายเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยพูดได้ยากครับปกติเราต้องแซงที่ขวาอย่างเดียวนะครับคือบ้านเราก็ต้องเรียกอะไรอ่ะของเราเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็ขับซ้ายใช่ไหมครับถ้าจะแซงคุณต้องอยู่ชูขวาแล้วก็แซงแล้วก็กลับเข้าเลนเดิมนะครับแต่บ้านเรานี่ขับมันเป็นแพงเลย
3: แต่น้องก๊อฟก็ใจร้อนไปนิดนึงเนาะรีบแซงซ้ายเลยก็เลยเกิดอุบัติเหต
4: ุ
3: นะคะอันนี้คนขับรถเก๋งเขาคงคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเขาแค่มองรถเขาว่ารถเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
4: ครับ
3: รถไม่เป็นอะไรเขาก็ขับต่อไปเลยอย่างนั้นเลย
4: ใช
3: ่ค่ะเขามีความผิดไหมคะ
4: ก็ถ้ามันไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไปของเขาแต่ว่าอาจจะมีการขับเรื่องการบาดเสียวนะครับจากที่ฟังน
3: ะ
4: แต่เราต้องมาข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่ง
3: แต่น้องก๊อฟได้รับบาดเจ็บเลยนะไม่ลงมาดูหน่อยไม่มีความผิดอะไรเลยหรอคะ
4: จริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ขับด้านหลังเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าคันข้างหน้า
3: ค
4: ันหลังเนี่ยจะต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่ชนต้องขับพร้อมกับความปลอดภัย
3: ก็คือขับรถในประเทศไทยไม่ว่ากฎหมายประเทศอื่นจะเป็นไงแต่ขับในประเทศไทยคุณต้องระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
4: ใช่อย่างเวลาน้องสายขับเนี่ยน้องสายก็ต้องระวังหน้าเพราะว่าน้องสายเนี่ยต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรเพื่อให้เบรกได้อย่างไม่ชนใครนะครับคือกฎหมายเขียนอย่างเงี้ย
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสายไปถอดกระจกมองหลังที่รถเลย
4: โอ้
3: ไม่สนใจแล้วอัน
4: ตรายมากขึ้น
3: ไม่สนใจแล้วสนใจแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วน้องก๊อฟเนี่ยค่ะเจ็บตัวแล้วรถพังด้วยตรงนี้น้องก๊อฟจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครในเมื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะไม่ผิดนั่นแหละ
4: ครับ
3: เขาได้ไปแล้วอะค่ะ
4: คือน้องก๊อฟอาจจะต้องซ่อมตัวเองครับคือต้องเสียเงินค่ารักษาเป็นเงินตัวเองนะครับ
3: ตรงนี้ ไปแจ้งพรบ.ได้ไหมคะพรบ.ของผู้ขับขี
4: ่พรบ.มันบุคคลที่3ไม่ใช่

0: บขี่นะครับตรงนี้ก็ต้องเยียวยาตนเองนอกจากว่าเขามีการทำประกันในส่วนของภาค
1: พักสมัครใจเพิ่มขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นน้องก๊อฟก็ควรจะไปทำประกันเนาะ
0: ใช่
1: น้องก๊อฟก็พอมีสตินะคะที่ตอนโดนชนเขาจำทะเบียนรถไ

0: ค่ะ
1: จะไม่เสียเวลา
0: ก็คืออยากจะแนะนำน้องก๊อฟว่าก็น้องก๊อฟมีส่วนผิดด้วยแหละ
1: ใช่คือตัวเองมาประมาทดีที่ถ้าเขาฟ้องเราก็ฟ้องได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีการมีความเสียหายหรือไม่นะครับ
0: เพราะว่าถ้าไปแจ้งความนี่น้องก๊อฟอาจจะโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปเนาะขับรถคราวหลังก็อย่าประมาทแบบนี้อีกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแบบแค่น้องก๊อฟเท่านั้นอย่างยกกรณีตัวอย่างถ้าเป็นน้องก๊อฟเลยเนี่ยทำผิดก็จริงแต่ว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะน้องก๊อฟจะต้องให้ใครมารับผิดชอบเขาจะต้องรับผิดชอบไหม
1: ถ้าเสียชีวิตเองเนี่ยแล้วมันหาตัวผู้กระทำความผิดอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบไปตัวเองครับก็คือมันไม่ได้เรียกร้องจากใครนะครับเพราะว่าบางทีการขับรถโดยประมาทเป็นก็อาจจะทำให้ตัวเองตายเสียชีวิตได้นะครับ
0: ตั้งแต่พี่วิรัติทำคดีมามีคดีไหนไหมคะที่เกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนที่ยากเหลือเกินแล้วก็ตัดสินลำบากเป็นคดีที่แปลกอะ
1: คือคดีจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมันยากตรงที่ว่าแต่ถ้ามันมีกล้องนะครับมันจะชัดเจนนะครับคือกล้องเรื่องกล้องวงจรปิดแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหมันพิสูจน์กันยากพอสมควรกันนะครับเขาก็คดีลักษณะนี้ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยอยากทำกันนะครับทนายคนเดียวไม่ค่อยอยากทำกันเพราะว่ามันก็ไปสู้กับเรื่องประกันไปสู้กับเรื่องรถยนต
0: ์
1: เรื่องรถกับขอส
0: อ
1: มกอเนี่ยครับ
0: ก็ส่วนใหญ่คือไม่ได้ทำคดีในตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วพี่รัฐคะถ้ารถเก่งถ้าตอนนั้นอยู่ทั้งคู่นะในกรณีของน้องก๊อฟอ่ะแล้วรถเก่งเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะแต่เขาโทรเรียกประกันตรงนี้แล้วแหละน้องก๊อฟจะต้องพูดคุยกับประกันยังไงแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าเขามีประกันเนี่ยโดยถ้าเขามีประกันเนี่ยประกันก็จะชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตัวรถเก่งคนนั้น
0: อ่ะส่วนใหญ่รถเก่งน่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง
1: เขาก็จะมาดำเนินการให้และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมาฟ้องน้องก๊อฟนะครับมาติดตามแล้วก็ถ้าน้องก๊อฟไม่สามารถเยียวยาหรือชำระหนี้ให้เขาได้ก็ฟ้องร้องน้องก๊อฟแน่นอนนะครับ
0: ถ้าน้องก๊อฟเลวร้ายที่สุดไม่มีใบขับขี่ล่ะถ้าไม่ได้ทำใบขับขี่ตรงนี้น้องก๊อฟจะต้องได้รับโทษอะไรเพิ่มขึ้นไหม
1: ก็คือถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องโดน2ข้อหาก็คืออาจจะเรื่องการไม่พกพาใบอนุญาตในการขับขี่อันที่1 2ก็คือการขับรถโดยประมาท
0: ไม่พกพานี่หมายถึงว่ามีแต่ไม่พกพา
1: ครับก็มีความผิด
0: ก็ต้องมีความผิดเหมือนก
1: ัน ใช่ๆ
0: แล้วมีความผิดเท่ากันกับไม่ได้ทำเลยหรือเปล่าคะ
1: อ๋อแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่พกพาเนี่ยมันก็มีความผิดแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำเลยเนี่ยมีความผิดหนักกว่า
0: ค่ะเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะที่พี่วิรัติอธิบายไว้นะคะยังไงถ้าขับขี่นะคะบนท้องถนนประเทศไทยนะคะก็ควรจะแซงขวาค่ะในเรื่องของการแซงซ้ายนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าแซงซ้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ควรจะระวังตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังผู้อื่นด้วยนะคะขับขี่กันอย่างเอื้ออาทรนะคะมีน้ำใจต่อกันเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุได้แล้วนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมในช่วงตลอดหาเรื่องกับคุณตูนดีกว่าค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนขับขี่รถบนท้องถนนนะฮะเรื่องต่อไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกันจะเป็นยังไงไปถามน้องเกรซกันสวัสดีน้องเกรซครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องเป็นไงครับ
3: ก็มีวันนึงหนูขี่รถมากับเพื่อนออกไปเที่ยวกันช่วงเย็นๆ
2: หนูเป็นคนขี่
3: ไม่หนูเป็นคนซ้อน
2: อ๋อหนูเป็นคนซ้อนก็ขี่รถเล่นกัน
3: ใช่แล้วเพื่อนก็ขี่รถมามันก็ไม่เร็วเท่าไหร
2: ่ประมาณเท่าไหร
3: ่60
2: 70ขี่ใส่หมวกกันน็อกมั้ย
3: ไม่ใส่ค่ะ
2: 2คนไม่ได้ใส่
3: ไม่ได้ใส่เลย
2: ไม่ได้ใส่เลยทั้งคู่สติสัมปชัญญะครบถ้วนมั้ยดื่มสุราแอลกอฮอล์อะไรมาหรือเปล่าม
3: ีเพื่อนดื่มมา
2: อ้าวนั่นก็ไม่ครบแล้วสิ คือเธอไม่ได้ดื่ม
3: ใช่
2: แต่เพื่อนดื่มมาแล้วเพื่อนขี่ด้วย จะบอกว่าครบได้ไงดูตีมือเลยแปลว่าสติสัมปชัญญะอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่มั้ยฮะอ่ะแล้วยังไงต่อฮะ
3: แล้วก็มาถึงช่วงที่เป็นลงเนิน
2: นึกภาพตามอยู่นะฮะ
3: เกิดเบรกไม่อยู
2: ่เฮ้ยเบรกไม่อยู่เหรอ
3: ค่ะเป็นเนินชันๆด้วย
2: มีการลดเกียร์ต่ำช่วยไหมไม่นี่คือไม่รู้หรือว่า
3: ไม่รู้ตอนนั้น
2: เราเห็นเหตุการณ์หรือว่าเราทำอะไร
3: ตอนนั้นหันไปคุยกับเพื่อนข้างหลัง
2: อ๋อคือเรารู้แค่ว่าลงเนินมาแล้วรู้ได้ไงว่าเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: ก็เพื่อนมาบอกทีหลังตอนฟื้นจากโรงพยาบาล
2: อันนี้เป็นข้ามช็อตไปนะฮะแต่เดี๋ยวถามเหตุการณ์ตอนนั้นต่อลงเนินมาด้วยความเร็วประมาณ
3: 60 ถึง 70
2: กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเบรกไม่อยู่ก็แปลว่าไม่มีการชะลอเลย
3: ใช
2: ่ชนเข้ากับอะไรไหม

0: ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะ
1: ไม่มีคู่กรณีนะฮะไม่มีคนขับขี่มาตัดหน้าหรือเฉี่ยวชนแต่เป็นเสาไฟฟ้าหนักขนาดไหน
0: ก็อีกนิดนึงเสาไฟหัก
1: คือเสาไฟฟ้าเกือบหักเลยเหรอมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะฮะโอ้จากแรงบวกของการลงเนินนะครับแล้วความเร็วที่ขับขี่มาโดยไม่เบรกเสาไฟฟ้าเกือบหักขนาดเสาไฟยังขนาดนั้นคู่ขับขี่จะขนาดไหนเป็นไงบ้างอ่ะเราสองคน
0: ก็เพื่อนกะโหลกร้าวส่วนหนูหัวแตก
1: ยังมีแผลเป็นอะไรอยู่มั้งไหม
0: มีอยู่นี
1: ่โอ้ท่านโทษฮะยังแผลเป็นยาวพอสมควรที่บริเวณหน้าผากนะฮะเย็บกี่เข็มแกจำได้ไห
0: ม38เข็มค่ะเย็บ2รอบ
1: 2รอบคือรอบเดียวไม่พอนะครับเย็บ38เข็มแล้วที่เหลือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแขนขาหัว
0: ก็มีถลอกนิดหน่อย
1: แต่ไม่ได้แตกหักอะไร
0: ไม่
1: นี่ยังโชคดีนะฮะแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยเป็นแค่นี้นี่เธอโชคดีมากๆเลยเพื่อนกะโหลกร้าวเลย
0: ใช
1: ่หลังจากฟื้นขึ้นมาถึงจะเล่าให้ฟังที่เกรซบอกเมื่อกี้ว่าเบรกไม่อยู่ซึ่งจะเบรกไม่อยู่จริงๆหรือยังไงเกรซก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกรซเป็นคนซ้อนแล้วเพื่อนที่ขับขี่ตามกันมามีใครเป็นอะไรปะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปแล้วเหตุการณ์ผ่านมานานยังครับ
0: สามปี
1: นานแล้วเหมือนกันนะตอนนี้เขาหายดียัง
0: ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ก็
1: เหล็กที่ไหน
0: ที่กะโหลกเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงไปเลยนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับขับขี่รถนี่ต้องมีสติครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะแต่วันนี้เจ้าของเรื่องเราเนี่ยไม่มีคู่กรณีเนี่ยไม่มีคนขับขี่อะไรมาชนแล้วอยากจะรู้อะไรจากพี่ทนายวิรัต
0: ก็อยากจะรู้ว่ากรณีแบบนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรด้วยไหมเพราะเสาไฟเกือบหักเลย
1: ต้องชดใช้อะไรให้กับทางการหรือเปล่าจากเสาไฟฟ้าที่เกือบหักเอ้าแล้วมันผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยเขามีแบบเทศบาลมีอำเภอมีอะไรมาทวงถามหรือต้องลงตำรวจมาหาบ้างไหม
0: มีตำรวจเคยมาติดต่อ
1: เรื่อง
0: เสาไฟแหละค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ด้วย
1: จะติดต่อใครอ่ะ
0: มาติดต่อกับพ่อ
1: หนูหรือพ่อเพื่อน
0: พ่อหนู
1: แล้วพ่อต้องจ่ายเงินอะไรให้ทางการไหม
0: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
1: แต่เรื่องก็ผ่านมาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกนะครับเพราะนั้นเลยเป็นคำถามที่คาใจอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับการไม่เมาแล้วขับแต่ถ้ามีอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเนี่ยผู้ขับขี่จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากพี่ทนายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอบคุณน้องเกรซที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะฮะขอบคุณมากครับเอาละครับขับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปกับเพื่อนนะฮะผู้ขับขี่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มาแค่ไหนไม่รู้แหละเพราะว่าคนซ้อนก็ไม่อาจทราบได้หันไปคุยกับเพื่อนที่บิดมาด้วยกันนะครับรู้ตัวอีกทีจังหวะลงเนินด้วยความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรไม่มีเบรกเลยเพราะเจ้าตัวอ้างทีหลังว่าเบรกเสียใช้ไม่ได้ลงมาชนกับเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจังรุนแรงถึงขนาดที่ว่าผู้ขับขี่ในกะโหลกร้าวและรุนแรงขนาดที่ว่าเสาไฟฟ้าเกือบจะหักลงมาเลยท้ายที่สุดเนี่ยรอดชีวิตทั้งคู่นะครับตอนนี้เจ้าของเรื่องมีแค่แผลเป็นที่หน้าผากส่วนคนที่ขับขี่ก็ใส่เหล็กอยู่ที่กะโหลกศีรษะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรชีวิตยังอยู่ดีนะฮะแต่แค่อยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่กรณีที่ชนกับเสาไฟฟ้าเกือบจะโค่นหักแบบนี้รบกวนพี่ทนายวิรัตชี้แจงแถลงไขหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายใครฉงนครับ
2: เกรซซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและขี่โดยใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนที่เกรซซ้อนท้ายได้ดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยระหว่างที่รถกำลังลงเนินเกรซหันไปคุยกับเพื่อนคันข้างหลังหันมาก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเกรซสลบพอฟื้นที่โรงพยาบาลเกรซโดนเย็บที่หน้าผากด้านขวาจำนวน38เข็มส่วนเพื่อนที่เป็นคนขี่ต้องผ่าตัดใส่เหล็กที่กะโหลกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่เกรซนั่งมาเบรกไม่อยู่จึงชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเกือบหัก3ปีต่อมาเกรซจึงสงสัยว่าแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: โอ้ยพี่วิรัติเสียดายจังเลยค่ะน้องเซตน่ารักมากเลยแต่ต้องมีแผลเป็นที่หน้าผากเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจากการขับเคลื่อนนั่นเองนะถือซะว่าน้องถือซะว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันเนาะมีแผลนิดหน่อยค่ะตรงนี้มาถึงเรื่องที่น้องเซตจะต้องเจอคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็คือซ้อนท้ายแหละหันมายิ้มกับเพื่อนอยู่ดีๆตุ้มโลกมืดไปเลยชนเสาไฟหักไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะน้องเกดจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสาไฟให้กับทางราชการ
5: คือย่างนี้ครับน้องเกดเนี่ยคือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เนี่ยน้องเกดก็อยู่ในฐานะของผู้เสียหายเหมือนกันคนขับเนี่ยต้องรับผิดชอบ
4: อ๋อ คือคนขับนอกจากเขาจะรับผิดชอบเสาไฟที่เขาชนแล้วเขาต้องรับผิดชอบในตัวน้องเกดด้วย
5: ใช่เพราะคุณขับรถโดยประมาทนะครับตรงนี้จะต้องรับผิดชอบนะคร
4: ับค่ะตรงนี้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนคะเสาไฟต้นนึงเนี่ยค่ะ
5: โอ้โหเป็นแสนนะครับเป็นแสนต้นของเสาไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ก็ต้นทุนอยู่ประมาณแสนกว่านะครับ
4: ก็คืออย่างน้อยชนเสาไฟฟ้าหักนี่ก็ต้องชดใช
5: ้ครับ
4: เป็นเงินแสนแล้วอย่าง
5: คือตรงนี้ทางการไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาสรุปตัวเลขเองนะครับเขาก็จะมาดูคดีว่าคดีมาถึงตรงไหนแล้วก็ใครคือผู้ที่กระทำความผิดเขาก็จะมาเรียกร้องจากบุคคลคนนั้น
4: ก็คือเราไม่มีคู่กรณีเราก็คือเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าถ้าเราชนแล้วเราไปเลยเหรอคะไม่สนใจ
5: ก็มีหลายคนทำอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเขาจับไม่ได้ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเขาจับได้เช่นเขามีภาพวงจรปิดอะไรต่างๆจำเลขกท.ได้เพราะทางการไฟฟ้าเขาก็ต้องมาดำเนินคดีอยู่แล้ว
4: ก็คือเรียบร้อยเลย
5: ครับ
4: แต่ที่น้องเกรซเล่าเนี่ยฟังดูแล้วน้องคนขับคือเพื่อนน้องเกรซเนี่ยที่ขับไปประสบเหตุเหมือนจะมีอาการมึนเมาด้วยถ้ามึนเมาแบบนี้จะต้องโดนข้อหาเพิ่มหรือชดใช้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: ก็คือเมาแล้วขับครับอันนี้จะมีโทษอาญาด้วยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีการแก้ไขกฎหมายจนถึงขั้นว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยตอนนี้ขังครับ
4: โทษเมาแล้วขับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นนักดื่มอยู
5: ่จำคุกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าประมาณสัก1ปีครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการต้องขึ้นอยู่กับศาลนะครับศาลที่ก็ขังเลยนะครับไม่ให้ประกันตัว
4: ค่ะก็คือทั้งจำทั้งปรับเลย
5: ใช่
4: ค่ะในเหตุของน้องเกรซเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเสาไฟของรัฐแต่เป็นรั้วบ้านของประชาชนทั่วไปนะสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทั่วไปตรงนี้ต้องชดใช้ยังไงแล้วผู้ที่ถูกชนเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาจะต้องมาดำเนินการด้านคดียังไงกับเพื่อนน้องเกรซ
5: ครับถ้าเป็นรั้วบ้านอื่นๆก็เป็นการละเมิดเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องฟ้องร้องเขาแหละนะครับถ้าตามทวงไม่ได้ก็ต้องฟ้องร้องกับทางคนขับแต่ไม่จะไม่ทวงน้องเกดไม่ได้เพราะน้องเกดก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: ก็คือต้องตามทวงกับทาง
5: คนขับ
4: แล้วถ้าเพื่อนน้องเกรซยังไม่มีเงินชดใช้ตรงส่วนนี้เขาจะต้องไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนต่อศาลยังไง
5: คือถ้ายังไม่มีเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องถูกฟ้องแต่ว่ามันบังคับคดีไม่ได้นะครับก็คนที่ฟ้องร้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีเนี่ยภายใน10ปี
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: ถ้าน้องคนขับยังไม่บรรลุนิติภาวะกับบรรลุนิติภาวะแล้วรูปคดีจะแตกต่างกันยังไง
5: ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคือตรงนี้ก็มาอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยได้ดูแลกดขันหรือไม
4: ่
5: นะครับถ้าเป็นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เองเนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะได้ดูแลกดขันไม่ให้เขาได้มาขับรถนี้หรือไม่นะครับถ้ากรณีที่ไม่ได้ดูแลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบ
4: ก็คือพ่อแม่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้ว
5: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละ
4: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละไม่มีเงินจ่าย
5: ก็เป็นเรื่องของเขาไป
4: คุณก็ต้องไปติดคุกไปอะไรแทนแต่ถ้าเป็นเด็กนี่คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบใน
5: ต้องรับผิดชอบถ้าในคือถ้าเป็นลูกเป็นเด็กเนี่ยนะครับในกฎหมายมันจะระบุไว้ว่าเราจะต้องดูว่าพ่อแม่ได้กวดขันหรือไม่ดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากรณีซื้อรถให้ลูกเองเลย อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าคุณไม่กวดขัน
4: ลูกไม่มีใบขับขี่ด้วย
5: แล้วยังปล่อยให้ขับเนี่ยอันนี้มีความผิดละ
4: ถ้าเยาวชนไม่มีใบขับขี่อย่างนี้ต้องรับโทษเพิ่มไหมคะ
5: ก็ไม่ครับก็คือโทษก็เรื่องการไม่มีใบขับขี่แล้วขับอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับเรื่องเมาก็อีกเรื่องนึง
4: แต่ว่าต้องรับโทษในทุกๆการกระทำผิด
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็ไม่มีข้อยกเว้นถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ยังต้องรับโทษอยู่ดีตรงนี
5: ้
4: ผู้ปกครองก็ต้องระวังเด็กด้วยนะคะต้องดูแลเด็กเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดอายุยังไม่พร้อมหรือยังไงก็อย่าเพิ่งให้ขับขี่รถดีกว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้
5: เราไม่ควรจะซื้อรถให้ลูกแหละผมว่าถ้ายังไม่จำเป็นจริงอย่างทีเนี่ยเราการเป็นลูกบางคนเนี่ยบางทีแบบไปขอพ่อแม่ว่าถ้าหนูสอบได้เดี๋ยวซื้อรถให้หน่อย
4: ค่ะยิ่งตามต่างจังหวัดนี่ขอรถจักรยานยนต์ก่อนเลย
5: ครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมแล้วว่าบางทีเนี่ยมันเราเด็กการขับรถบางทียังไม่พร้อมแล้วก็บางทีอาจจะขับรถโชว์หญิงอะไรต่างๆ
4: วุฒิภาวะในการตัดสินใจ
5: หรือว่าดื่มเหล้ามาแล้วมาขับเนี่ยอาจจะทำให้คือผมว่า ไม่ซื้อให้เขาจะดีกว่านะครับให้รอเขาอยากถ้าเขาอยากได้จริงเขาก็เก็บกันแล้วซื้อดีกว่า
4: ะ
5: นะครับ
4: ที่จะเห็นอยู่บ่อยๆเลยปัจจุบันในโลกออนไลน์คือคลิปต่างๆที่เป็นจากกล้องติดรถยนต
5: ์ครับ
4: ค่ะหรือว่าแม้แต่ติดตามหมวกกันน็อกของคนขับรถจักรยานยนต์ก็จะเห็นกันบ่อยๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากรถ2คันที่มีอุบัติเหตุต่อกันแต่มันจะเป็นอาจจะมีรถอีกคันนึงที่ทำผิดกฎจราจรเช่นปาดหน้าเบรกกระทันหันแต่รถที่ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้ชนกับคันที่ก่อเหตุพ
5: ี่
4: พิรันนึกออกไหมคะ
5: เข้าใจครับ
4: ค่ะแล้วก็เขาก็หนีไปเลยแต่ว่าเรามีภาพหลักฐานในวงจรปิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถเอาผิดเขาได้ไหมคะ
5: เอาผิดได้ครับก็คือเหตุคือผลของทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุและมีผลนะครับถ้าเขามาปาดหน้าทำให้เราต้องชะงักหรือว่าเราต้องขับรถชนไปเสียหลักอะไรยังไงอย่างเงี้ยสามารถดำเนินคดีเขาได้
4: แม้กระทั่งรถของเราไม่ได้กระทบกับรถของเราเขาแม้สักนิดเดียว
5: เขาอาจจะตัดหน้าเรายังด่วนเนี่ยทำให้เราต้องหักหลบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เรามีความเสียหายเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีเขาได้นะครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถบนท้องถนนนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเฉี่ยวชนกับใครแต่คุณทำขับรถด้วยความประมาทจนกระทั่งทำให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุตรงนี้คุณก็จะต้องรับโทษไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขับรถกันอย่างมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมทางนะคะเพียงเท่านี้นะคุณก็จะปลอดภัยเพื่อนร่วมทางคุณก็จะปลอดภัยด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะดูในเรื่องอื่นๆย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณตูนวรัตค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็จบลงแล้วค่ะสายพีวีรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: จีว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอะอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: นั่นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอสิทธิ์เลยนะครับ

0: เฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ย
1: อ่ะ

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้เดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: 3เมตรใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เหมือนกันในส่วนของเราแล้วแหละเราอยากให้พี่อ่านใช่ไหมพี่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ก็ได้อ่านมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของเรามันก็อยู่ที่เราเห็นเป็นสื่อ

0: ก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
1: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
0: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9 โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อ่ะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์น่ะลุงใครๆเขาก็แปะกันน่ะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่จะทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาร้ายอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปลอกคอนะ
1: โอเค
2: คุณคะมีแมว

0: โอ้โหอยู่นี่
1: ลูกนี่คือแมวของป้า
2: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
1: นี่คือของป้าหมดเลย
2: ของป
1: ้
2: าค่ะ
1: คือ
2: ตัวมันก็ไม่มีปลอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปลอกคอป้าก็เลยถอดออก
1: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
2: โอ้
1: เดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะลูกคนไปแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
3: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับแมว
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
1: คร
2: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
1: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจครับ
2: ป้าคุ้ยใจเวิร์ดตัวสูง
1: โอ้ยเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
1: แหมน่ากินด้วยนะ
2: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
4: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
2: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
4: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
2: หรอจ้าจ้าจ้าจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
4: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
1: ิเอาอะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่เลยครับ
4: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีนี่มันเรียกว่าปกครองญาติชัด
1: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงคุณก็บอกมาเลยนะ
4: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
1: โอ้ย
5: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาห์จะต้องรอให้ครบ90 วันก่อน
4: 90วันเลยเหรอคะ
5: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาห์เนี่ยคุณอุตสาห์สามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
1: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
4: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
1: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่องเฮ้ย
4: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
1: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
4: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าสร้อยมาอื้อที่บ้านฉัน
1: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอ้การที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
4: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแล้วเนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
4: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ไม่น้ำบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
3: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนในเพียงเท่านี้หลังจากนี้ศาลจะทำการเดินไปเชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที
4: นก

0: ช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงาน
1: เขาก็เจอรุ่น
0: ธรรมดาไม่มีอะไร
2: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
0: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามเรื่องป้าไม่มีอะไรทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
2: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
0: จ๋าจ๋าฟ้องศาลจ๋าต้องการอะไรจ๋าฟ้องศาลเรื่องอะไร
2: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้องเดือด

0: บ้าหยุดเดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงเจี๊ยบที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่พิถันเราตอนนี้ล่ะแล้วทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการนี้แรกแล้วอะยังไงเธอไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคล้ายๆคำพิพากษาเฮ้ยเสียเวลาเฮ้ยอ่านนี้ลูกจะถี่แย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับอีกไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดต่ออ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำพ921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสาวอุสาสุวรรณภูวิชาผู้ฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: อุสาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: นะวะพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วอุสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นเขาพอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีนี่แหละเพราะอะไรล่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชาวพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเราไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับและการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเป็นเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายเห็นไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
1: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบองอันนี้มุ้ยหมัน
3: ตัว
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในต
1: นะครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านท้องอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใส่ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
3: ต้องกำลังทำเลยครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายอนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
1: จิ้มจะไปอ๋อเขามาซื้อแหวน
3: ก็แหวน
1: มั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวเอาไหนหนึ่งเชียวปีอธิบการไม่เห็นไหมอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนี่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
3: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเล
3: ือ
1: กที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปลอกถึงมาลองนะโปรยกิมมิ่งพิซซ่าโบไม่ได้ไอ้เรื่องเช้าเนี่ย
3: งานของพิซซ่าที่เ
1: ป็นเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
3: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าน้อย
1: เป็นพวกแหวน
4: อันนี้ก็เข้าร้าน
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสุดไอ้วงบางปุ้งถวยกระไดหนึ่งหวงใส่กอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับพวกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับ ได้พิวนี่คือระบบในการมีอย่างการส่วนไอ้ถึงออกเลยเนี่ยก็ถ้าพี่เราไปดมกัดนั่นก็ยกกระดับมาคลุนไอ้ที่ก็กระดับบ่อยเยอะ
2: ก็เดียวกระดับมาคลุนไอ้ยังที่เตอร์ชโนกัน
1: เองก็ถ้าตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวยังมือจิ้มมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
2: มาชดห้าสิบล้านเลย
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตร

0: ในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ำและสายนี้คือสายนะสายที่จะเอาน้ำไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องพอเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
1: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียวตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
0: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
1: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
0: สุดสไลบองโอ้นี่คนขายคนขายคนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
0: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
0: บองมอปีนานี้มอปีแคนาดาพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
3: ว่าจอดโตลงเมา
0: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
0: นะครับ
2: กระหุ่ง
0: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: นี่ถ้าต่อจุ่มเนี่ยบานยมตามเข้าเกียร์ยมไทยเนี่ยยมติงใบสา
1: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
0: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
1: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆ อีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
4: ต้องจ้องมุ้งนี
0: ่อ๋อต้องกันขึ้นแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คนโตแล้วก็น้องถัดไป
1: ทั้งสองคนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
1: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองตันจะมาจุ่มพีนยำใบนั่นนึงแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หรือไม่เขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
1: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมแต่ที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม่
0: แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้ไหววันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันหนึ่งคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
0: จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
2: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตากินนั่งคอมีนั่งบอร์ดมันนั่งแบบยืนครอบเราไว้แบบ
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ
1: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบงมอนิตนาตะครงแค่เดี๋ยวบง
3: แค่แต่ทำแค
0: ่ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บังไว้จุดเจ็ดปลาหรือกับมูลให้บังไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเมาจ้ะ
1: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อ วิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
0: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมเด็กไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่ใจบอกว่าถ้าแกขับมา2ชั่วโมงครึ่งแกเว้นขับ40นาที
1: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
3: โลกนี้มีความแตกต่าง
1: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลือใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2500

0: 135โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: มั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับ
2: ยาวเล
0: ยโอ้ยยังไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คือหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วยโอ้โห
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: ผมชอบเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหมอ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช
2: ่
0: โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีต

0: ติจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ไมจีนะจักรจันทร์ร้องนะแล้วก็บอกคุณผู้ชมก่อนนะ
2: เป็นแหล่งธรรมชาติ
1: ธรรมชาติจริงอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
0: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
1: ้อ๋อทำโต๊ะได้
0: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคับคราฟเน
1: า
0: ะ
1: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นมูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
2: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
0: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
1: 30เซน
0: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
1: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
0: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
1: ิน
0: อย
1: ู่เนาะก็ไม่เอา
2: คือเปลือกไม้
0: ใช่ใช่
2: เปลือกไม้อ
1: ันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
0: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
1: เนื้ออ่อน
0: ยังไม่แข็ง
1: ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
1: นี่แกน
0: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
1: โอเค
0: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
1: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ่อนไปก็ไม่ดี
0: ใช
1: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
0: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
1: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
0: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
1: ้
0: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
1: อ
0: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
1: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
0: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
0: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
1: แล้วนิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้ว
1: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกท
0: ี
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดู
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเค
0: 3เซน
1: นิ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ใช
1: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอย
1: ู่
2: ตรงนี้มันมาอยู่ตรง
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: มันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ

0: มันเป็นการออกแบบ
1: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
0: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
0: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
0: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
0: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
0: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
1: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: มึงทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
0: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีเฮ้ยไม่สักเลยอ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
0: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
0: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
0: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
0: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
0: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
0: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
0: ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
0: ใช่
1: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
0: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
0: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
0: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเนาะเมื่อกี
0: ้สีก็จะมีสีเข้มนะคะด้านหลัง
2: เออไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
1: ไม่ใช่เป็น
0: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
0: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
0: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
1: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
0: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
0: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
0: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่
2: ะ
0: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
2: ่
0: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: แต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
0: ใช
2: ่ง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่
2: ไหมฮะอ้าวบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
1: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
1: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
1: ใช่ใช
2: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
1: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
2: ่มันเป็นบ้านไม้
1: เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลยจะดูเสา
1: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
1: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
1: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุน ต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
1: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
1: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
1: ้แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: กับแม่ช่วยกันสร้างแล
2: ้
3: วก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมมาเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรม
2: ครับ
3: อย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
2: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อก็ยังไงก็ถือว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
3: ค
2: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
3: ใช
2: ่ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
1: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหว่ามา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
1: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: อ่ะค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ๆ
2: คนที่หลอกปวกตลอดเวลานะ
1: อ๋อตรงส่วนไหนที่แบบว่า
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
1: เลยเร
2: ีย
1: นก่อนนะ
2: อ๋อต้องเริ่มงาน
1: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
1: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็คลอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ
2: ครับ
3: ใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
1: ค่ะ
3: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีเนาะทั้งแต่ที
2: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก
1: ็
0: คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล
0: ้
1: วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ค
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบพอขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนละทีนิดให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้ประมา

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ว
3: ั
2: ดมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนครับอันนี้เป็นภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: เป็นของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่นี่คือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้

ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำสับดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีใดบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
0: เลี้ยงครับ
3: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
0: ไม่เคย
3: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
2: ก็เคยตีเหมือนกัน
3: ตีกี่ทีครับ
2: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
3: เราเชื่อไหมครับ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
1: ตีไม่หยุด
3: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
4: จานงานที่สั่งมาส่งค
5: ่
4: ะ
5: เออดีจ้ะดีจ้ะเออน
4: าย เป็นการลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค
5: ่
4: ะ
5: จ้ะๆขอดูหน่อยสิน
4: ี่จันเล่นงานผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
5: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
4: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
5: อ้าวรางวัลอะไรเหร
4: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
5: เนี่ยได้ได
4: ้
5: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
4: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
5: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
4: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
5: จ้า
4: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
6: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
7: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
1: ถ้าสร้างเสร็จอะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
4: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
6: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
7: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
1: ใช่
7: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
1: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
6: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
4: มใช่พี่ยุพูดถูก
8: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
3: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
2: ตอบข้อขอค่ะ
3: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
2: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
3: ของเขานะ
2: ใช่ครับ
3: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
2: ใช่ครับ
3: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
0: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
3: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
0: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
3: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
1: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยง

0: ไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณีสองคือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวนสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
0: ใช่ค่ะสามารถกระทําได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทําได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาเนี่ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจำกัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: มานั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงไม่ได้ล่ะ
3: นี่พูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
3: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้า
6: ค่ะ
5: เสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับเออมันทำอะไรผิดเหรอครับคนที่ตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็

0: บาปกรรมอีกต่างหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
1: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
2: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
0: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
1: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
3: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาชัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
0: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
1: ครับพี่
0: ไป
4: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อก4ปี
6: ตอบข้อกไก่ครับ
5: 2ปีนะครับ
6: ครับ
5: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
6: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
5: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
6: ครับผม
5: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
7: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
5: 2ปีเหมือนกัน
7: 2ปี
5: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
7: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
5: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
7: ครับ
5: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
8: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดไปฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
5: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
8: ค่ะ2ปี 40,000
5: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
8: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
5: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
8: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
5: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นปุ๊บเนี้ยนะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
5: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
5: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
10: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
9: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
10: ว่ามาเลยอาจารย
9: ์อาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
10: ไม่เคยไม่เคย
9: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
10: ไม่มีน้องๆหนูๆนี่ผมไม่มีอาจารย์
9: เหรอคะ

0: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสอง
1: โอ้
0: คน
1: โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
0: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
1: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
0: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
1: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
0: เอามา
1: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จอะค่ะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
0: ครับ
1: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
0: น
1: อ
0: ้
1: อยเข้าปากช้างแล้ว
0: wow.
1: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
1: นั่นแหละค่ะ
0: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
1: ค่ะ
0: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
1: ๆค่ะ
0: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
1: ค่ะ
0: อย่าเห็นแก่ถูก อย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
1: ค่ะอาจารย์
0: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
1: ค่ะ
0: คือสคบ
1: อ
0: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ
1: ้
0: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
1: ้
0: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
1: ดีนะคะเนี่ย
0: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
1: ์
0: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
1: ค
0: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ไม่เสร็จ
0: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แกผิดสัญญากับฉันนี่
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ให้โอกาสก็แล้ว
1: ใช่
0: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
1: า
0: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ยังเบี้ยวอีก
1: ยังเบี้ยวอีก
0: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืน
1: ค
0: หนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
1: ค
0: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสอง
1: อ
0: ดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสามค่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
1: เรียกได
0: ้เรียกได
1: ้ได้เลย
0: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
0: ้
1: แล้วก็แบนไปเลยที่หลังไม่บอกคนอื่นว่
0: า
1: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างครับ ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระ แต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
2: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผมสองคนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการพักเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรส หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
2: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
2: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
3: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
4: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
2: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
4: ผู้ประกันคือใครครับ
3: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
3: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
2: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
3: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้จับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
5: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
3: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
5: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
3: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาด เพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
2: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
3: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
2: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวลูกชายผมอีกครั้งครับ
3: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
2: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
3: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งตัวสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนประตูนี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนก็มาอยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเป็นเล่าแท้ได้กินแน่นอนมือแรงนี่ต้มไก่นี่เอาม
1: ามือนี่มันเป็นยังไงมันคือผิดปกติแท้ไกลกูไปใส่เนาะเอาพูดได้แล้วนี่เหรอมันมาเขามาท่านนี่แม่บักฮาเนี่ยมันมาลักไกลกูคักๆมึงผีแจงตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วเห็นตัวมึงแล้วครับหนึ่งเขาหนึ่งบอกครับตำรวจหนึ่งเขาหนึ่งเนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้ออ่ามันมีแต่ขี่ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันหยุดทำอยู่ห้ามเออครับข้าวมึงนี่ละ
2: เอาจับผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กูผม
2: ยังโดนเห็ดยังเลย
1: ไก่กูเสียไปโตแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่นไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิบห้าไปฝากครั้งที่3คดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วเกิน84

0: วัน
1: มันเกือบ3เดือนตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกดีวะ
0: แม่นคันบ่อยากถือขังกับไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
1: มันหลายเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
1: มันคือหลายแน่บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
2: มันเงินยากกับบักสมโซงในเฮ็ดกูยากกับบักได้ล่ะเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะ
3: กลับแก้วรถเนี่ยจะสิ
2: ไปโอ้ยนี่ดูนี่บักสมโซงเอ้ยมันให้กับกูยากน้ำเนาะมึงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู
3: ่ไปบ่งได้ล่ะ
2: จักแล้วไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
3: ฮะ
2: ไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
3: ไปเห็นยังไงล่ะบักสมโซง
1: โอ้ยไปรู้แล้วบัดนี้ครับพอบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนอยู่นะ
3: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนก็ไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
1: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
3: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
1: ลูกเมียผมได้อยู่จังได๋บัดนี
3: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
1: ๋หาทางซอยแน่ออกเนี้ยมันจังได๋ดี
3: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นสิว่าจังได
1: ๋ครับมาเร็วๆได้ครับข
3: อลองเอิ้นเพิ่นนุ่ยบ่ไปทางใดบ่หึ
2: พ่อผู้ใหญ่
3: พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่
2: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ
3: ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
4: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะคือมาหาแต่เช้าแท้น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
3: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะบัดนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอความปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพู่นแล้วเงินทองก็บ่มี
4: เอาเอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาจังซั่นละ
2: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
3: อยู่แล้วถามเพิ่นทางใดแหมมันก็ใหญ่อีหลีแน่เนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
2: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
3: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
3: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วรักประกันรักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
5: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมามั้ยมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
3: อ้ายมึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันไปจังได๋โต๊ะมันจะบาดกันนะ
6: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
3: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
6: สมโชคแม่นบ่จ้าเมื่อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
3: ันโคกหินแฮ
6: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
3: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
6: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
3: จ้ะ
6: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
4: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลาย

0: ันโคกหินแฮครับ
1: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติของมูลลูกบ้านของพ่อเนี่ยจ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
0: นายสมโชคเห็นบ่ครับเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
1: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไรขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
0: าะครับครับๆๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้เด้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
2: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เอี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
3: ์ครับ
2: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
3: เราผมใส่ไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้บ่ครับ
2: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้ปกติทำงานปกติ
3: มันจะบ่ตายบ่ครับ
2: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
3: ้
2: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
3: ครับ
2: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
3: ครับ
2: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบนี
3: ้อ๋อบ่ครับ
2: แต่สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
3: ครับ
2: ถ้าไม่มีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
3: ้ครับโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
2: า
3: ะ
2: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิด
3: ครับ
2: ให้เฮาซัดเอี่ยม
3: ครับ
2: วิธีซัดก็คือวิธีซัดโทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
3: ครับ
2: ก็เสียบซัดกับใส่เครื่องเอี่ยม
3: ครับ
2: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว้
3: ครับ
2: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
3: คร
2: ับ เฮายืดออกสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โทรแบง
3: ค์ครับ
2: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก
3: ็ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
2: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
3: มันชาร์จได้จากเครื่องครับ
2: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิ้ด
3: ครับผม
2: โทรแบงค์แบตเบิ้ดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
3: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม
4: ่บ่เป็นหยังเลยลูกหลานเอ้ย
3: ต่อไปบ่อยากติดเล่าแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ย
4: เป็นหยัง
3: ออกได้ครับ
4: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ
3: ครับ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมล

0: ชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามทีน่าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอจุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดียังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดีเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดีครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็พิมพ์สลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนให้อู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป็นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละสถาบันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่ consumerสามารถจะใช้ทำเคลมเองได้อันเนี้ยก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะ

0: แก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์ไวเออร์มีไม่พอเซอร์ไวเออร์ไม่มีคุณภาพเซอร์ไวเออร์นอกจากเซอร์ไวเออร์ของอินเฮ้าส์แล้วก็ยังมีเอาท์ซอร์สซึ่งเอาท์ซอร์สเนี่ยใช้กระดาษเอาท์ซอร์สไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
1: จริงค่ะพี่แจ๊ค
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนอะสามารถทำเคลมเองได้มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์ไวเออร์ออกไปได้ก็ไปถ้าเซอร์ไวเออร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
1: ม
0: ก็ใช้เวลา3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บลอนช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
1: ้
0: ได้นู่นไอ้นี่มันก็เลยมีการคัสตอมไมเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแทคแอคซิเลเตอร์นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้
1: คน
0: ขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out อะครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจาก outside in requirement กลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่าMVP
1: ค่ะ
0: แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจMVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำ research นะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
1: ม
0: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอา sign in กลับมาเราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
1: ์
0: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
1: เ
0: นี่ยคุณมีปัญหาไห
1: ม
0: นู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอู
1: ่
0: ถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อู่จะทำเคล
1: ม
0: อู่จะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
1: คือคุยกับคนใช้รถ
0: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
1: ใ
0: ครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคนที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
1: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
0: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้าง persona ก่อน
1: persona
0: ก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็ตั้ง target เลยเหมือนกับเรากำลังทำ marketing กับคนกลุ่มนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมต่างชนบทอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
1: ต้องละเอียดขนาดนั้น
0: ละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
1: ต้องออกมาเป็นคน
0: ม
1: ี
0: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
1: ์
0: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
1: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
0: ใช่
1: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
0: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
1: า
0: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่
1: อ
0: นแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขา

0: เขาเรามีแค่ไอเดีย
1: ค่ะ
0: วิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้าดีแทคเอ็กซ์เรย์ทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
1: คุณมีรถละ
0: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตร
0: งเข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่อินเวสเตอร์สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
1: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
0: ลงไปทำเองแล้วก
1: ็ทั้งเกือบ20คนตรงเน
0: ี้
1: ย
0: แยกกันไป
1: แยก
0: แยกกันไปคือเราใช้หลายหลายตึกแยกแยกกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งน
1: ะ
0: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียวโฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
1: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์โซนาเรานะที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็นภา
0: พแล้วเรากลับไปหาคนเดิ
1: มเอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิมค่ะ
1: เขาสตาร์บัคไปแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม
1: ่
0: แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่หนึ่งเอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอป
1: เ
0: ราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาพี่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: นั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่อ
0: เราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
1: ม
0: เขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ก็อย่างงี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบเนี้ยเขาเวลาเขาเห็นเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ลีนเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: เวลาใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40แล้วต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึง

0: เพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัด

0: คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
1: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชายแล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
0: ้แต่คนที่หาไม่ได
1: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
0: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกัน
1: ประมาณนั้นก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
0: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
1: ั
0: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองอย่างไรคะ
1: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
0: ้
1: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
1: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
0: ค่ะ
1: คือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
0: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือ persona ที่เรากำหนดไว้โอเค
1: โอเคใช่
0: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
1: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
1: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้เพอร์โซนสิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
0: เ
1: นี่ยแล้วรับโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
0: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนด

0: ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
1: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโคดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์ได้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้ว อย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
0: ึ
1: งขอยกเคสของเคมดิไม่ว่าจะเป็นเคมดิก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นเรื่องแอคชั่นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นไม่มีการทำเคลม
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีคนกด I Love You มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
0: ม
1: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
0: คนมีคนโหลดอ่ะ
1: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
0: ิน
1: ด
0: ี
1: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกเนี้ยไม่มีทรานแซคชั่นที่จะเกิดขึ้น
0: อ้าวแล้วเราแก้ปัญหายังไง
1: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชั่นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
0: เลือกที่จะโทร
1: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด I Love You ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
0: กดโทร
1: กดโทร
0: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
0: ะ
1: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
0: ่
1: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์ก มันเวิร์คคือยังไงเขาก็โทร
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี่ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
0: ้
1: นะแล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
0: ้
1: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
0: เป็นการต่อยอด
1: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร
0: ับ
1: จ้างเป็น call center นะพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลล์เยอร์ออกไปถ้าเซลล์เยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณนี้เขาบอกเขารอไม่ได
0: ้
1: สอนเขาโหลดแอปเลย
0: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
1: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
0: ค่ะ
1: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีอ่านไอ้นี่ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
0: ้
1: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองม
0: ัน
1: ก็เลยมีเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะร
0: อ
1: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ
0: ่
1: ะรอเดี๋ยวผมส่งเซลล์เยอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซลล์เยอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
0: อิน
1: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไท
0: ม
1: ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอร์สปุ๊บเอาซอร์สใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอร์สพวกนั้น
0: เ
1: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
0: เป็นบริษัท
1: เอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
0: เดี๋ยวส่งงาน
1: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชั่นคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขา
0: ค่ะ
1: มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
1: ใช่
0: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
1: ใช่
0: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะ
1: ใช่
0: เพนพอยให้เขา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนั้นคืออะไร
1: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์วิเยอร์ก็เป็น persona ผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หา persona ใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก
0: ็
1: คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
0: มาเป็นเซอร์วิเยอร
1: ์มาเป็นเซอร์วิเยอร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายแหล่งน
0: ะ
1: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็น Messenger เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
0: ส่งเอกสาร
1: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่persona ที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
0: ้
1: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ย persona เนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
0: เอ
1: าซอร์สเซลเลอร์ทำ
0: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เคลมดีไบค์ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เรา พยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิม
1: ใช่
0: มันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
1: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
0: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลา
1: ใช่
0: นะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
1: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
0: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย

างหนึ่งค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่าสาบที่หน้ากันแน่คะ
1: ว้ายบอสพูดแรงอะค่ะคือบอสค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะคือหาดเนี่ยฉันเป็นลูกน้องที่ไม่เอาไหนจริงๆนะคะบอส
0: พอจะทำให้คุณไม่ดาราต้องบทบาทเอาเถอะค่ะมาช้าไปหรือไม่มาใช่ไหมคะ
1: จริงๆค่ะบอสว่าแต่ว่าเรื่องที่บอสนัดญาติมาคุยวันนี้เรื่องอะไรหรอคะบอส
0: คือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยเจกีคอลัมน์หยาดก็สามารถทำนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่
1: เด่น
0: ในสังคม
1: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอต้องวิชาการที่เก๋ๆชิค
1: ชิคค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่เพียงคุณน้องอยากแค่คนเดียวเท่านั้นอะในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้5,000สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคืออยากไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไป